ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ได้เคยลงมือทำอาหารด้วยตนเองนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าอาหารที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองแล้วก็รับประทานเองเนี่ยมีความเหมาะสมต่อร่างกายของเราไหมครับบางคนบอกว่าเหมาะสมบางคนสายหัวนะครับยังไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบเมนูอาหารกลางวันกันให้เหมาะสมกับพวกเรานะครับโดยจะเป็นกิจกรรมท้าทายนะครับที่มีชื่อว่า DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราซึ่งกิจกรรมท้าทายนี้นะครับจะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนไปในเรื่องก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อแรกนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพได้ข้อ2นักเรียนจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชุดอาหารที่ต้องการรับประทานครับและข้อสุดท้ายนักเรียนจะได้จัดกระทำสื่อเพื่อสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับชุดอาหารที่ต้องการรับประทานนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนแน่นอนครับถัดมาในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราซึ่งจะอยู่ในหน้าที่51ถึงหน้าที่53ครับในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับคราวนี้ในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับแต่ในช่วงแรกเราจะทำแค่2ข้อก่อนนะครับเช่นเดิมสำหรับวิธีการทำกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับลองบอกครูสิครับว่าในข้อแรกนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: อ่าน
0: และวิเคราะห์สถานการณ์นะครับซึ่งคุณครูจะมีสถานการณ์ให้จากนั้นต้องทำอะไรต่อไปครับต้องบอกปัญหาและบอกความต้องการและเงื่อนไขของสถานการณ์ให้ได้นะครับดังนั้นข้อแรกนี้ไม่ยากเลยต่อไปลองดูข้อที่2ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับในข้อที่นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: ร่วมกันประเมินความสำคัญของปัญหา
0: เราจะต้องประเมินความสำคัญของปัญหานะครับโดยการวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหากไม่ได้รับการแก้ไขในสถานการณ์นะครับจะมีปัญหาอยู่เราต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นต่อไปจะส่งผลอย่างไรนะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการบันทึกผลลงในใบกิจกรรมกันนะครับว่าจะต้องบันทึกผลอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับปัญหาของสถานการณ์เมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับว่าปัญหาของสถานการณ์นั้นคืออะไรลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับส่วนถัดมานักเรียนจะต้องจดความต้องการของสถานการณ์นะครับลงในใบกิจกรรมเช่นกันเมื่ออ่านจบแล้วนะครับเขียนลงไปได้เลยต่อมาครับเงื่อนไขความต้องการในสถานการณ์เขามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถจดลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขเป็นอย่างไรนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ในกลุ่มนะครับแล้วก็จดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมได้เลยตรงนี้มีนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ในช่วงนี้นักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่คุณครูได้ให้ไว้นะครับจากนั้นก็ช่วยกันระบุปัญหาความต้องการและเงื่อนไขของสถานการณ์จากนั้นบันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้า52ครับและข้อที่3นะครับช่วยกันวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขเช่นเดิมครับบันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้า52ครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็คอยเดินดูนักเรียนทำกิจกรรมนะครับถ้าหากว่าพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านสถานการณ์กันเลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้อ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าปัญหาของสถานการณ์คืออะไรนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนนะครับในห้องช่วยบอกคุณครูหน่อยครับว่าปัญหาของสถานการณ์คืออะไรใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยครับเชิญครับปัญหาคืออะไรครับ
1: นักเรียนเบื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ครับ
0: นักเรียนเบื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้นะครับอันนี้เป็นปัญหาของสถานการณ์นั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางอ่านแล้วสามารถบอกคุณครูได้แบบนี้ไหมครับเยี่ยมเลยครับเก่งมากต่อไปครับลองมาดูความต้องการของสถานการณ์ครับสถานการณ์มีความต้องการอย่างไรใครบอกครูได้ยกมือขึ้นได้เลยครับเชิญครับ
2: ให้นักเรียนออกแบบและนำเสนออาหารกลางวันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับในความต้องการของสถานการณ์นี้นะครับนักเรียนจะต้องออกแบบและนำเสนอชุดอาหารกลางวันที่ต้องการรับประทานนั่นเองนะครับเชิญนั่งลงครับต่อไปนะครับเงื่อนไขความต้องการของสถานการณ์มีอะไรบ้างครับใครบอกครูได้บ้างยกมือเลยเชิญครับ
3: ได้รับสารอาหารที่มีปริมาณ500กิโลแคลอรี่ค่ะ
0: ต้องได้ปริมาณพลังงาน500กิโลแคลอรี่นะครับ
3: แล้วก็ต้องตรงตามโภชนาการด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ต้องตรงตามธงโภชนาการถูกไหมครับได้สัดส่วนอาหารตามธงโภชนาการมีอะไรอีกไหมครับ
3: ปลอดภัยต่อร่างกาย
0: ต้องมีความปลอดภัยต่อร่างกายประมาณนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเน้นย้ำให้อีกหนึ่งรอบนะครับว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับชุดอาหารกลางวันจะต้องมีความหลากหลายตามธงโภชนาการนั่นเองนะครับถัดมาจะต้องได้รับสารอาหารครบทุกประเภทนะครับแล้วก็มีปริมาณพลังงานจากอาหารประมาณ500กิโลแคลอรี่ปลอดภัยต่อสุขภาพตามที่เพื่อนได้บอกมานะครับแล้วก็มีการบอกส่วนประกอบและสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการทำอาหารนักเรียนจะต้องระบุไปด้วยนะครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างสิ่งปรุงแต่งที่ใช้มีอะไรบ้างครับและอย่างสุดท้ายต้องบอกถึงจุดเด่นของอาหารด้วยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในความต้องการของสถานการณ์นั่นเองครับอันนี้นักเรียนก็ได้ทราบความต้องการแล้วก็เงื่อนไขไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขครับในส่วนนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าจะส่งผลอย่างไรใครบอกครูได้ยกมือเลยครับเชิญครับ
4: อาหารที่เหลือจะถูกทิ้งและนักเรียนอาจจะขาดสารอาหารได้ค่ะ
0: อาหารที่เหลือก็จะถูกทิ้งและนักเรียนที่นักเรียนบางส่วนก็จะขาดสารอาหารนั่นเองขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับตอบได้ตามนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทราบความต้องการของสถานการณ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปกันเลยครับเช่นเดิมนะครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกครูให้ได้นะครับว่าจะต้องทำอะไรต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อ3นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับตัวแทนตอบก็ได้นะครับตัวแทนตอบได้เลยเชิญครับ
1: ให้สมมุติว่าตัวเองเป็นนักเรียนชั้นป.6ของโรงเรียนในสถานการณ์และให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดหาเมนูอาหารที่สามารถนำมาทำเป็นชุดอาหารกลางวันที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยนะครับพวกเรานะครับจะได้สมมุตินะครับเป็นนักเรียนชั้นป.6 ที่อยู่ในสถานการณ์นะครับจากนั้นก็ให้ช่วยกันภายในกลุ่มนะครับคิดหาเมนูที่จะนำมาเป็นชุดอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจครับจากนั้นก็ให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับว่าทำไมจึงเลือกใช้เมนูนั้นๆ นะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับนักเรียนจะต้องคิดหารูปแบบสื่อที่จะเอาออกมานำเสนอด้วยนะครับเพราะว่าในชั่วโมงถัดไปนะครับนักเรียนจะต้องนำเมนูอาหารกลางวันที่นักเรียนได้คิดออกแบบไว้นั้นมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆไปทานได้ฟังนะครับดังนั้นนักเรียนจะสื่อสารยังไงให้เพื่อนมีความเข้าใจและชอบเมนูอาหารกลางวันของเราตรงนี้ก็ต้องช่วยกันคิดนั่นเองนะครับคราวนี้ลองมาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะครับในส่วนของการตัดสินใจเลือกอาหารมาทำเป็นชุดอาหารกลางวันที่กลุ่มต้องการทำนะครับในกลุ่มก็ต้องบอกนะครับว่าอาหารในชุดของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างในตอนกลางวันนะครับเราอยากรับประทานอะไรบ้างเราก็จดบันทึกลงไปนะครับในใบกิจกรรมของเราในส่วนตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถตอบตามสิ่งที่นักเรียนวางแผนได้เลยนะครับในแต่ละกลุ่มไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับถัดมาในส่วนของเหตุผลนักเรียนจะต้องระบุเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกเมนูอาหารนั้นๆ นะครับส่วนนี้ก็ตอบได้ตามสิ่งที่ตนเองวางแผนไว้เลยนะครับถัดมาครับนักเรียนจะต้องออกแบบนะครับช่วยกันคิดแล้วก็ออกแบบรูปแบบสื่อของการนำเสนอนักเรียนจะนำเสนออย่างไรให้เพื่อนๆในห้องคล้อยตามเราเพื่อที่จะเลือกเมนูของเราไปทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับนอกจากออกแบบเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำจริงด้วยนะครับซึ่งในวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาให้นักเรียนนะครับสำหรับการที่จะทำสื่อสำหรับนำเสนอให้เพื่อนฟังในชั่วโมงถัดไปนะครับซึ่งคุณครูก็มีอุปกรณ์มาให้นะครับทั้งกระดาษโฟชาร์ตแผ่นใหญ่นะครับหรือจะเป็นกระดาษแข็งกระดาษสีต่างๆนะครับอุปกรณ์นะครับกาวกรรไกรสีนะครับรวมไปถึงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณพลังงานในอาหารต่างๆที่เราเคยใช้กันไปแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นักเรียนก็สามารถมาหยิบไปใช้ได้ตรงนี้จะให้เป็นของส่วนกลางนะครับเมื่อนักเรียนคิดออกแบบวางแผนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถมานำอุปกรณ์เหล่านี้นะครับกลับไปทำสื่อที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจได้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเน้นย้ำในส่วนของหัวข้อการลงคะแนนนะครับเพราะว่าเมื่อเรานำเสนอเสร็จแล้วจะต้องมีการลงคะแนนให้กับเพื่อนๆนะครับข้อแรกเลยนะครับอาหารจะต้องมีความหลากหลายตามพงโภชนาการดังนั้นเมนูอาหารที่นักเรียนคิดมาจะต้องมีความหลากหลายนะครับถัดมาในสิ่งที่นักเรียนนำเสนอนั้นนะครับจะต้องบอกส่วนประกอบของอาหารด้วยสื่อที่นักเรียนจะนำเสนอจะต้องมีการระบุว่าอาหารเหล่านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสารอาหารครบทุกประเภทนะครับนอกจากนี้จะต้องมีปริมาณพลังงานใกล้เคียงกับที่กำหนดคือเท่าไหร่ครับ500กิโลแคลอรี่เก่งมากครับถัดไปจะต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสื่อที่สร้างขึ้นมานำเสนอข้อมูลนั้นนะครับจะต้องมีข้อมูลของชุดอาหารได้ครบถ้วนน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับและข้อสุดท้าย รายการอาหารกลางวันจะต้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับและตรงนี้นะครับก็คือหัวข้อสำหรับการลงคะแนนชุดอาหารกลางวันในส่วนของการลงคะแนนตรงนี้มีนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจไหมครับไม่มีนะครับอ่ะโอเคดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องช่วยการระดมความคิดนะครับแล้วก็เลือกเมนูอาหารที่จะนำมาทำเป็นชุดอาหารกลางวันของเราที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์จากนั้นก็ต้องระดมความคิดกันเพื่อหารูปแบบนะครับของสื่อสำหรับใช้นำเสนอชุดอาหารกลางวันเมื่อได้รูปแบบแล้วนะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันสร้างสื่อนะครับนักเรียนจะต้องสร้างในชั่วโมงนี้เลยนะครับตามรูปแบบที่พวกเราต้องการสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสื่อให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ช่วยเดินดูนักเรียนในการทำกิจกรรมนะครับถ้าหากพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ทำกิจกรรมมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้าของการทำกิจกรรมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่อยู่ใกล้ครูที่สุดก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งนักเรียนจะต้องบอกว่าในชุดอาหารกลางวันของนักเรียนเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลที่เลือกและรูปแบบของสื่อที่จะใช้สำหรับการนำเสนอในชั่วโมงถัดไปนะครับลองไปดูกลุ่มนี้กันเลยครับสำหรับกลุ่มนี้อาหารในชุดประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: สปาเกตตี้ไก่อบครับ
0: มีสปาเกตตี้ไก่อบ
1: แล้วก็องุ่นเปรี้ยว10เม็ดองุ่นหวาน10เม็ดครับ
0: องุ่นเปรี้ยว10เม็ดองุ่นหวาน10เม็ดระบุจำนวนเม็ดด้วยนะครับเป็นผลไหม10ผลหรือ10เม็ด
1: 10เม็ดไอ้10ผล
0: 10ผลโอเคครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: น่าจะมีครับแต่ยังไม่ได้พิจารณาอะไรมาก
0: อ๋อน่าจะยังมีอีกนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเหตุผลที่เลือกอย่างน้อยก็ที่เลือกอาหารเหล่านี
1: ้ก็ได้รับกิโลแคลอรี่ได้รับแคลอรี่500กิโลแคลอรี่พอดีค่ะ
0: อ๋อเราคำนึงถึงปริมาณพลังงานที่ได้รับนะครับว่าจะต้องได้ปริมาณพลังงานประมาณ500กิโลแคลอรี่ดังนั้นหนูใช้ปริมาณพลังงานเป็นเกณฑ์นั่นเองนะครับแล้วนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดครับ
1: อันนี้เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีค่ะ
0: เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีแต่ว่าตอนนี้เริ่มทำสื่อแล้วถูกไหมแสดงว่านักเรียนเนี่ยเริ่มมีแนวคิดที่จะนำเสนอแล้วถูกไหมเพราะว่าเขียนข้อมูลลงไปในนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบประมาณไหนครับคร่าวๆก่อน
1: แผนผัง
0: เป็นแผนผังถูกไหม
1: ใช่
0: เพื่อเอาออกไปนำเสนอด้านหน้าโอเคขอบคุณกลุ่มนี้มากนะครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับเอาละครับสำหรับของกลุ่มนี้นะครับมีเมนูอาหารใดบ้างครับ
2: ยำมาม่าครับ
0: มียำมาม่า
2: และสตรอเบอรี่ครับ3ผลครับ
0: สตรอเบอรี่3ผลนะครับหมดหรือยังครับ
2: ยังครับยังมีอีกครับ
0: ยังมีอีกแต่ว่าตอนนี
2: ้ยังทำไม่เสร็จครับ
0: ยังทำไม่เสร็จนะครับเหตุผลที่เลือกเมนูเหล่านี้ครับ
2: มีสารอาหารที่ต้องการครับ
0: เพราะว่ามีสารอาหารที่ต้องการนะครับในส่วนของกลุ่มนี้พิจารณาจากสารอาหารที่หลากหลายเป็นหลักถูกไหมครับโอเคเยี่ยมเลยทีนี้นักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดครับเห็นมีการวาดรูปลงไปในกระดาษแข็งแล้วพอมีได้วางแผนไหมครับว่าจะนำเสนอในรูปแบบใด
2: ยังครับ
0: ยังใช่ไหมครับแต่ว่าวาดรูปประกอบไว้ก่อนโอเคอันนี้คือความก้าวหน้าของนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความก้าวหน้าของนักเรียนกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับกลุ่มนี้นะครับมีเมนูอาหารใดบ้างครับที่จะทำ
3: มีข้าวปั้นค่ะแล้วก็ซูชิค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเป็นโชยุค่ะ
0: อ๋ออันนี้เมนูอาหารแปลกมากนะครับขอเหตุผลในการเลือกเมนูอาหารเหล่านี้ด้วยครับ
3: ข้าวปั้นมีไส้ที่หลากหลายค่ะเปลี่ยนไส้ไปเรื่อยๆได
0: ้ข้าวปั้นมีไส้ที่หลากหลายเปลี่ยนไส้ไปเรื่อยๆได้ก็จะได้สารอาหารที่หลากหลายด้วยโอเคครับกลุ่มนี้พอจะมีแนวทางในการนำเสนอหรือยังครับในชั่วโมงถัดไป
3: ยังไม่ทราบค่ะ
0: ยังไม่มีแนวทางในการนำเสนอนะครับว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหนดังนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปคิดต่อเป็นการบ้านนะครับว่าในชั่วโมงหน้าจะต้องนำเสนอในรูปแบบไหนให้น่าสนใจแล้วก็เพื่อนเลือกให้คะแนนเมนูอาหารกลางวันของเรานะครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปครับเอาละครับสำหรับกลุ่มนี้ครับมีอาหารอะไรบ้างครับ
4: มีข้าวหมูทอดกระเทียมครับบราวนี่1ชิ้นองุ่น10เม็ดครับ
0: มีหลายอย่างเลยนะครับขอเหตุผลด้วยครับว่าทำไมจึงเลือกอาหารเหล่านี
4: ้มีสารอาหารครบถ้วนและหลากหลายครับ
0: กลุ่มนี้นะครับเหตุผลหลักที่ใช้ในการเลือกอาหารนะครับก็จะเน้นที่ความหลากหลายของอาหารนะครับแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนนั่นเองครับแล้วในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดครับ
4: กระดาษครับ
0: กระดาษอย่างไรครับเห็นมีการตัดไปครูขอดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้นะครับมันคืออะไรครับตรงนี้อันนี้เพื่อนกำลังทำกล่องข้าวนะครับก็จะมีการตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆแล้วก็ เอาไปเป็นสื่อในการนำเสนอถูกไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปกันครับสำหรับกลุ่มนี้ครับมีอาหารอะไรบ้างครับ
5: มีข้าวสวยหรือข้าวขาวครับ
0: ครับบอกได้หมดเลยครับมีอะไรบ้าง
5: มีน่องไก่ย่างครับมีต้มยำกุ้งครับมีเทมปุระ1ตัวครับ
0: โอ้โห
5: แล้วก็มีลูกตาลอยแก้วครับ
0: เมนูอาหารเยอะมากเลยนะครับกลุ่มนี้เพราะเหตุผลที่เลือกอาหารเหล่านี้ด้วยครับ
5: เพราะว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนครับ
0: ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็หลากหลายนะครับ
5: ครับ
0: ตรงนี้สำหรับกลุ่มนี้นะครับอย่าลืมดูปริมาณพลังงานด้วยนะครับว่าเกินที่เงื่อนไขต้องการหรือเปล่านะครับลองกลับไปเช็คอีกครั้งนึงสำหรับกลุ่มนี้นักเรียนจะมีแนวทางในการนำเสนอ

0: นะครับแล้วก็มีสื่อ3มิติใช่มั้ยคล้ายๆกับแบบจำลองใช่มั้ยครับสิ่งที่นักเรียนทำนี่คืออะไรครับตอนนี้
1: อันนี้คือข้าวคร
0: ับ อันนี้คือถาดข้าวใช่มั้ยครับและอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ข้าวอ๋ออ
0: ันนี้คือข้าวใช่มั้ยกูเข้าใจว่าเป็นถาดข้าวอ่ะโอเคตรงนี้ที่เพื่อนกำลังจะทำสื่อนะครับก็คือจะทำเป็นข้าวที่อยู่ในรูปแบบของ3มิติออกมาแล้วก็ออกไปนำเสนอหน้าห้องสามารถออกแบบเมนูอาหารที่ตนเองต้องการนะครับแล้วก็เอาไปนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ยังทำกันไม่เสร็จนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะครับหรือถ้าหากนักเรียนมีเวลาว่างก็ไปทำสื่อให้เสร็จนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมานำเสนอในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรครับขอตัวแทนนะครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเชิญครับ
3: ได้เรียนรู้เรื่องการจัดเตรียมอาหารให้ตรงกับทงโภชนาการค่ะแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองค่ะ
0: ได้นำความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองนะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสัดส่วนของอาหารตามทงโภชนาการนะครับและอื่นๆเอามาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนมากครับขอคนอื่นอีกสักหนึ่งคนครับใครก็ได้ในห้องครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับลองบอกคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรนะครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนเชิญครับ
4: เราได้รู้ว่าวิธีการทำอาหารกลางวันควรมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะ
0: ได้รู้ว่าในการเลือกเมนูอาหารกลางวันทำให้ได้รู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับนอกจากนี้ได้อะไรอีกไหมครับ
4: ได้รู้ว่าเราควรใช้อาหารอะไรบ้างที่ได้แคลอรี่เยอะค่ะ
0: เราต้องการปริมาณพลังงานหรือกิโลแคลอรี่เยอะไหมครับ
4: ก็รู้ว่า
0: เราต้องการตามที่เงื่อนไขกำหนดถูกไหมดังนั้นนักเรียนจะต้องมีการวางแผนนะครับว่าจะต้องใช้เมนูอาหารอะไรบ้างนะครับมาวางแผนเพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานที่ตรงตามเงื่อนไขกำหนดนั่นเองนะครับ
4: แล้วก็ต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกายด้วยค่ะ
0: อาหารที่เราจะเลือกมาทำเป็นอาหารกลางวันจะต้องมีความปลอดภัยต่อร่างกายหมดแล้วยังครับประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งอาจจะสรุปได้ดังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเราได้นำความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายมาประเมินความสำคัญของปัญหาแล้วก็ออกแบบเมนูอาหารแล้วก็สร้างสื่อเพื่อนำเสนอเมนูอาหารให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั่นเองครับและในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการทำกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่อง DIY My Lunchbox ชุดอาหารกลางวันของเรานะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสื่อสำหรับการนำเสนอชุดอาหารกลางวันนะครับที่เราต้องการจะรับประทานนะครับตรงนี้เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นสื่อที่สร้างเสร็จแล้วและพร้อมที่จะนำเสนอกันนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอสื่อของเรานะครับแล้วก็มีการเลือกกันนะครับว่าของใครจะได้รับเลือกเป็นเมนูอาหารกลางวันที่พวกเราต้องการกันนะครับและวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอสวัสดีครับ
5: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงิน

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นเฮืออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบะปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทางการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเหื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้า

ดีจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: ฮะคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
7: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาล่ะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้

0: ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
0: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
3: โอ้เท่มากเลยครับ
0: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันครับคุณครูมีคลิปวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมเช่นเคยครับหลังจากจบคลิปวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคยนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจชมนะครับเรามาดูกันครับ
2: 12ปีเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเหลืออะไรเลยค่ะมันก็จะเจอแขนขานิดนึงแล้วก็อื่นๆไม่เจอเลย
3: ค่ะ
2: เราก็จะเจอเฉพาะโครงที่ 13,000 ปีที่เป็นท่างอตัวเหมือนท่านั่งอะค่ะขดอยู่ตอนที่ไปศึกษาเนี่ยเราก็ได้มาเป็นชิ้นนะคะ
4: แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือมีการจำลองใบหน้าของหญิงโบราณคนหนึ่งจากกะโหลกที่มีอายุประมาณ 13,000 ปีที่พบในแม่ฮ่องสอน
2: ในตอนนั้นเนี่ยทีมวิจัยของเราเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่ลองเอาเข้าเครื่องสแกนดูเพราะว่ากะโหลกอะไรชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยมันต่อกันยากมากเพราะมันไม่ได้ครบทุกส่วนนักวิจัยมนุษยวิทยากายภาพของเราเนี่ยก็เลยเอาชิ้นส่วนกระดูกเนี่ยไปเข้าเครื่อง CT scan ที่ MTech อะนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยพอเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บก็ประกอบช
3: ิ้
2: นส่วนนะและด้วยวิธีคอมพิวเตอร์ก็คือว่าจริงๆมันเป็นคอมพิวเตอร์ทางการ
3: แพทย์
2: ทางการแพทย์พอประกอบณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตัวอย่างของมนุษย์ที่อยู่ร่วมสมัยเดียวกันเราก็ใช้หัวกะโหลกของคนปัจจุบันนะ
3: คะ
2: แล้วก็นักคอมพิวเตอร์นักโปรแกรมเมอร์เขาก็นั่ง

0: คุยกับนักมนุษยกายภาพว่าเอ้ยน่าจะต่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอต่อเสร็จปุ๊บมันก็เกิดเป็นพิมพ์ในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่หัวกะโหลกขึ้นมาแล้วก็ออกไปปริ้นเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเรซินนะคะ
1: โบราณคดีสามารถที่จะจำลองใบหน้ามนุษย์โบราณโดยใช้กะโหลกถ้าเราได้เห็นใบหน้าคือการขึ้นใบหน้าเราก็อาจจะพอเห็นได้ว่าคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันเราเรียกว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะรวมถึงรู้ว่าเขาอาจจะมีชีวิตอย่างไรในช่วงเวลานั้นก็ได้
0: ก็ได้หัวกะโหลกที่ถูกต้องที่วัดถูกต้องแล้วเป็น2มิติเราก็เอาไปให้อาจารย์วัชระประยูรคำซึ่งเป็นประติมากรนะคะว่าลองปั้นขึ้นมาหน่อยได้ไหมโดยที่เขาพยายามใช้สายตาของศิลปินของเขาอะค่ะว่าหน้าตาจะเป็นไงส่วนอาจารย์ซูซานก็จะทำตามหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วตัวเองเนี่ยต้องการจะตรวจสอบว่าถ้า2คนนี้ทำคนละอย่างเนี่ยหน้าตาจะออกมาคล้ายกันหรือเปล่า
2: คือโฉมหน้าของมนุษย์โบราณอายุ 13,640 ปีผู้หญิงแห่งถ้ำลอดเลดี้ถ้ำลอดผลการศึกษาทางวิชาการและงานศิลปะเราได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างแบบ2มิติและ3มิติดูแล้วคิดว่าหน้าตาเหมือนหรือต่างจากคนไทยปัจจุบันหรือไม่
0: สาเหตุที่ทำหน้าแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราจะทำให้คนไทยหรือว่าสาธารณชนทั่วไปเนี่ยเห็นความสำคัญของหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยบางทีถ้ามันเป็นรูปที่เห็นได้อะค่ะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นก็เลยคิดว่ามันจำเป็นที่เราควรจะต้องทำประกอบหน้าขึ้นมาและคนก็จะเห็นคุณค่าของงานโบราณคดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากเขาอะค่ะจริงๆจุดประสงค์เป็นเรื่องของการทำงานเพื่อจะกระจายความรู้ไปสู่สาธารณชนนะคะ
3: วิดิทัศน์ได้จบเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ได้ชมนักเรียนคิดว่าวิดิทัศน์กำลังสอนอะไรเราอยู่ครับตอนนี้เห็นอะไรบ้าง
4: กระด
3: ู
4: ก
3: โครงกระดูก
4: กระโหล
3: กเลย
4: คน
3: หน้าคนของอะไรนะฮะยุค 13,000 ปี
4: ซิลิโคน
3: มีการใช้ซิลิโคนอะไรครับคุณครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามเมื่อกี้เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับกำลังศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับเลดี้ถ้ำลอดคืออะไรครับนักเรียนอะไรนะครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับที่เขาศึกษาคุณครูสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือตอนนี้อาจารย์กำลังศึกษาเกี่ยวกับเลดี้ถ้ำลอดซึ่งเป็นโครงกระดูกแล้วก็เป็นหัวกะโหลกใช่ไหมครับที่ค้นพบที่ถ้ำลอดที่ปางมะผ้าจังหวัดอะไรครับแม่ฮ่องสอนใช่ครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามหัวกะโหลกเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหมครับเป็นนะถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งเลยนักเรียนแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์เนี่ยกำลังนำหลักฐานชิ้นนี้นะครับมาหาอะไรครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีเนื้อหนังมังสาของโครงกะโหลกแล้วใช่ไหมฮะปัจจุบันเรากำลังทำอะไรครับเพื่อให้เห็นอะไร
4: จำลอง
3: ให้เห็นอะไรครับใบหน้าที่แท้จริงของเขาในอดีตใช่ไหมครับก็คือผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็กระบวนการทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนโครงกะโหลกเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับแล้วหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือไหมครับหลักฐานชั้นรองล่ะมีความน่าเชื่อถือไหมครับมีแต่ก็มีน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันก่อนอื่นเลยครับนักเรียนนี่ที่คุณครูพานักเรียนไปในวิดิทัศน์นะครับก็คือถ้ำลอดที่จังหวัดปางมะผ้านะครับนักเรียนครับบริเวณถ้ำลอดเนี่ยคุณครูเล่าให้ฟังครับถ้ำลอดเนี่ยเป็นภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็บริเวณถ้ำลอดเนี่ยมีถ้ำน้อยใหญ่มากมายเลยครับพอเข้าไปในถ้ำเนี่ยทำไมต้องเรียกว่าถ้ำลอดรู้ไหมเห็นไหมมีอะไร

0: มีแม่น้ำลอดเข้าไปในถ้ำใช่ไหมครับมีแม่น้ำลอดเข้าไปในถ้ำการที่จะเข้าไปในถ้ำได้เราต้องอาศัยอะไรครับเรือแพเข้าไปในถ้ำใช่ไหมครับเวลาเราเข้าไปในถ้ำเป็นที่เรียบร้อยเราจะพบอะไรครับหินงอกหินย้อยใช่ไหมครับหินงอกหินย้อยอีกหนึ่งหลักฐานที่อาจารย์ได้ค้นพบนะครับคืออันนี้ครับนักเรียนเคยได้ยินไหม
1: โรงผ
0: ี
1: แมน
0: โรงผีแมนรู้ไหมครับว่าคืออะไรเป็นโรงศพทําจากอะไรครับ
1: ไม
0: ้นักเรียนสังเกตดีๆนะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยเป็นต้นไม้ทั้งท่อนเลยใช่ไหมครับผ่าครึ่งแล้วก็นําเนื้อไม้ข้างในออกเข้าใจไหมครับแล้วก็เอามาประกบกันนี่ถือว่าเป็นโรงไม้ในยุคหินใหม่นะครับนักเรียนซึ่งหินใหม่เนี่ยมีอายุแค่ 4,000 5,000 ปีเองนักเรียนแล้วเลดี้ถ้ำลอดมีอายุต้อง 13,000 ปีซึ่งก็ค้นพบที่นี่เช่นกันแสดงว่ามองให้เห็นว่าถ้ำนี้มีความสำคัญไหมครับ
1: สำคัญ
0: มีความสำคัญครับเนื่องจากมีมนุษย์หลายยุคหลายสมัยนะครับเข้ามาอาศัยโดยเฉพาะเลดี้ถ้ำลอดซึ่งเป็นยุคหินเก่าเลยเก่าแก่มากใช่ไหมครับ 13,000 ปีเลยแล้วก็โรงไม้หรือโรงผีแมนนะครับก็คือมีอายุประมาณ 4,000 3,000 ปีประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคาบนี้เสร็จนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นและแล้วก็หลักฐานชั้นรองได้นะครับรวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์คุณครูมีคำถามครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราแบ่งได้เป็น2ลักษณะสำคัญคืออะไรครับหลักฐาน
1: ช
0: ั้นต้นกับหลักฐาน
1: ช
0: ั้นรองแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลักฐานชั้นไหนมากที่สุดครับ
1: ช
0: ั้นต้นเพราะอะไรรู้ไหมให้ข้อมูลได้ไหมครับอยู่ร่วมสมัยกันอะไรครับได้ครับอยู่ร่วมสมัยกันจึงมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับส่วนหลักฐานชั้นรองใช่ว่าจะไม่มีความน่าเชื่อถือเลยก็มีความน่าเชื่อถือเช่นกันครับเพราะอะไรครับทราบไหมไม่ทราบไม่เป็นไรครับหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือการผ่านกระบวนการทางวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองอย่างเช่นเราศึกษาจากหนังสือเรียนกว่าจะเป็นหนังสือเรียนได้เราต้องทำยังไงครับศึกษาข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นค่อย เรียบเรียงมาเป็นหนังสือให้เราได้อ่านใช่ไหมครับเก่งมากครับผมต่อไปครับนี่คุณครูมีตารางเปรียบเทียบครับระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเพื่อนๆบอกกันไปเมื่อกี้ก็คือหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่อยู่อะไรครับร่วมสมัยกับเหตุการณ์เกิดขึ้นร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆยกตัวอย่างได้ไหม
1: จาร
0: ึก
1: ภาพถ
0: ่าย
1: ว
0: ิดีโอวิดีทัศน์ภาพเขียนโบราณสถานโบราณวัตถุเก่งมากครับส่วนหลักฐานชั้นรองล่ะครับลักษณะสำคัญคือ
1: เกิดขึ้น
0: ภายหลังของเหตุการณ์ยกตัวอย่างได้ไหมครับหนังสือเรียนของเราบทความวิชาการ
1: รายงาน
0: เอกสาร วิชาการครับหนังสือเรียนสารคดีแล้วก็อนุสาวรีย์นักเรียนครับคุณครูยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้แล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นได้ไหมครับที่ใกล้ตัวนักเรียนเลยพูดได้ไหมเฮ้ hey, ใช่ไหมหลักฐานชั้นต้นนะมองในภาพของชุมชนตัวเองก็ได้ครับบ้านของตัวเองก็ได้มีอะไรที่เป็นหลักฐานชั้นต้นบ้างวัดใกล้บ้านได้เหมือนกันครับอะไรอีก
1: บ
0: ้านของเราเองก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเหมือนกันถ้าเราเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบไทยโบราณเราสามารถศึกษาได้เหมือนกันครับมีอะไรครับ
1: โบสถ
0: ์โบสถ์ได้ครับพอแล้วสำหรับหลักฐานชั้นต้นส่วนหลักฐานชั้นรองล่ะครับที่อยู่ที่มือเราเลยก็คือหนังสือใช่ไหมครับเก่งมากนี่คุณครูมีภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเราศึกษาเรื่องอะไรครับตอนนี้ที่คุณนำมาศิลาจารึกนักเรียนคำว่าหลักฐานชั้นต้นของศิลาจารึกคืออะไรครับไม่ใช่ครับคืออะไรอันนี้เป็นศิลาจารึกเลยหรือเป็นภาพถ่ายเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนั่นเองส่วนในทางกลับกันหลักฐานชั้นรองล่ะครับ

0: ที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลาจารึกคืออะไรหนังสือเรียนนั่นเองซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือหนังสือเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลาจารึกนะครับนักเรียนแยกแยะได้ไหมครับว่าระหว่าง2ภาพนี้2อันนี้อะไรเป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองพอแยกได้ใช่ไหมครับต่อไปครับอีกหนึ่งภาพนักเรียนภาพนี้คืออะไรครับภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนภาพนี้ล่ะครับเป็นช่างเขียนหรือเป็นผู้รู้หรือเป็นนักปราชญ์ในด้านนั้นๆนะครับหลักฐานชั้นต้นคืออันไหนคือภาพไหนครับซ้ายหรือขวาภาพ1หรือภาพ2ครับภาพ1เป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับส่วนภาพ2คือชั้นรองในทางกับการนักเรียนแล้วผู้รู้หรือนักปราชญ์เนี่ยเขาเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ไหมอ่ะได้ไหมเขาเป็นนักปราชญ์นะเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านจิตรกรรมฝาผนังนะได้ไหมครับได้เช่นกันนักเรียนได้เช่นกันนะครับต่อไปครับสำหรับกิจกรรมที่คุณครูจะพานักเรียนทำวันนี้นะครับคือเกมตอบคำถามครับเรื่องความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนนักเรียนครับคุณครูจะมีคำถาม1คำถามครับแล้วก็มีตัวเลือก4ตัวเลือกนะครับกอไก่ขอไข่ขอควายงองูเรามาดูกันข้อแรกนะครับนักเรียนเรามาดูข้อแรกครับนักเรียนร่วมกันตอบช่วยกันตอบนะครับข้อแรกคือหลักฐานประเภทใดครับต่อไปนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นครับกอไก่เขาบอกว่าเอกสารบันทึกเหตุการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ขอไข่หนังสือวิจารณ์ประวัติศาสตร์ไทยขอควายบทความวิจัยเกี่ยวกับศิลปะสุโขทัยแล้วก็งองูครับหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นนะตอบข้อไหนครับ
1: กอไก่
0: ใครตอบกอไก่ยกมือครับใช่ไหมนะขอไข่ครับขอไข่มีไหมขอควายไม่มีงองูครับไม่มีครับเฉลยคิดว่าคือข
1: ้อกอไก่
0: กอไก่ครับนักเรียนครับทำไมถึงตอบข้อกอไก่ใครให้เหตุผลได้ไหมครับ
2: เอกสารบันทึกในเหตุการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเหตุการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คงนานน่าดูก็เลยเลือกกอไก่เลย
0: ครับเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับประมาณว่าเอกสารบันทึกเหตุการณ์คืออยู่ร่วมสมัยนะครับกับในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนั่นเองแล้วหนังสือวิจารณ์บทความวิจัยแล้วก็หนังสือเรียนล่ะครับถือว่าเป็นอะไรหลักฐานชั้นรองเก่งมากครับข้อต่อไปครับคำถามครับหลักฐานชั้นรองครับมีลักษณะอย่างไรข้อกอไก่เป็นข้อมูลที่ได้รับการตีความหรือวิเคราะห์แล้วขอไข่ครับเป็นข้อมูลที่บันทึกขึ้นโดยตรงจากเหตุการณ์จริงขอควายครับเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่เหลือจากยุคประวัติศาสตร์งองูครับเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครับหลักฐานชั้นรองคืออะไรครับคิดว่าคือข้อไหน
1: กอไก่
0: ใช่ไหมนะใครตอบกอไก่ยกมือครับประมาณครึ่งห้องครับขอไข่ครับขอไข่มีประมาณ 4-5 คนครับขอควายมีไหมไม่มีงองูครับไม่มีครับเฉลยคือข้อกอไก่ครับนักเรียนครับหลักฐานชั้นรองที่คุณครูบอกไปก็คือเป็นหลักฐานที่มีการตีความหรือมีการวิเคราะห์แล้วซึ่งตีความกับวิเคราะห์มาจากที่ไหนครับหลักฐานชั้นต้นนั่นเองเก่งมากครับต่อไปครับข้อที่3นักเรียนหลักฐานชั้นต้นในยุคสุโขทัยที่สำคัญคืออะไรครับหลักฐานชั้นต้นในยุคสุโขทัยที่สำคัญคืออะไรกอไก่ครับบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติที่มาเยือนสุโขทัยครับขอไข่บทความวิชาการเกี่ยวกับศิลาจารึกขอควายครับเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่เหลือจากยุคประวัติศาสตร์งองูครับนิยายที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับยุคสุโขทัยคำถามคือหลักฐานชั้นต้นครับคิดว่าคือข้อไหนข้อไหนครับใครตอบกอไก่ยกมือครับขอไข่ยกมือขอควายยกมือครับขอควายงองูครับ

0: มือสำหรับข้อ3ครับนักเรียนตอบอะไรครับ
1: คอควาย
0: คอควายเฉลยคือคอควายครับผมเก่งมากครับต่อไปครับข้อที่4ครับตัวอย่างของหลักฐานชั้นรองที่ศึกษาครับประวัติศาสตร์ไทยคืออะไรกอไก่ครับบันทึกจากพงศาวดารไทยขอไข่รายงานการวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทยคอควายครับจดหมายเหตุในสมัยอยุธยางองูคือศิลาจารึกในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับหลักฐานชั้นรองนักเรียนคิดว่าคือข้อไหนใช่ไหมใครตอบขอไข่ยกมือเฉลยคือข้ออะไรครับขอไข่ครับเก่งมากครับต่อไปครับข้อที่5ครับหลักฐานชั้นต้นครับของประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาคืออะไรครับกอไก่จดหมายเหตุขอไข่นิยายประวัติศาสตร์คอควายบทวิจารณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็งองูครับบทความวิชาการครับหลักฐานชั้นต้นคือข้ออะไรครับ
2: กอไก่
0: ทำไมถึงตอบกอไก่ครับบันทึกร่วมสมัยกันแล้วก็มีวันเวลาบอกชัดเจนใช่ไหมครับคำตอบคืออะไรครับกอไก่ครับเก่งมากต่อไปครับข้อที่6ครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นครับกอไก่จดหมายเหตุของชาวต่างชาติขอไข่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5คอควายจดหมายเหตุแล้วก็งองูครับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในบริสารวิชาการไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นก็คืออะไรครับหลักฐานชั้นรองคือข้องูถูกต้องครับผมนักเรียนครับจดหมายเหตุบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นรองครับข้อต่อไปครับจดหมายเหตุในสมัยกรุงธนบุรีจัดเป็นหลักฐานประเภทใดครับกอไก่หลักฐานชั้นต้นขอไข่หลักฐานชั้นรองคอควายหลักฐานที่ไม่สามารถจำแนกได้งองูครับหลักฐานที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ครับจดหมายเหตุเป็นหลักฐานอะไรครับชั้นใครตอบชั้นต้นยกมือครับใครตอบชั้นรองยกมือไม่มีใช่ไหมครับส่วนคอควายกับงูคุณครูเอามาหลอกนะครับคำตอบคือข้อ กอไก่ครับหลักฐานชั้นต้นครับผมเก่งมากข้อต่อไปครับหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครับจัดเป็นหลักฐานประเภทใดหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็หลักฐานทางวัฒนธรรมครับข้อนี้ตอบอะไรครับชั้นต้นยกมือมี1คนชั้นรองยกมือครับคำตอบคือชั้นรองนะครับเก่งมากครับต่อไปข้อ9ครับข้อใดถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญในการศึกษาอาณาจักรล้านนาครับศิลาจารึกที่พบในเขตอาณาจักรล้านนาบทวิจารณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาครับคอควายครับบทความในวารสารประวัติศาสตร์แล้วก็งองูครับหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนในยุคปัจจุบันครับหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญคืออะไรครับกอไก่ครับผมเก่งมากครับต่อไปครับกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่6ครับเรื่องความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับโดยนักเรียนสามารถเปิดไปหน้าที่121นะครับแล้วก็นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่6ครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกเอกสารให้กับนักเรียนครับแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนนะครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหมครับเสร็จไหมเสร็จนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยนะครับเป็นแนวคำตอบนะครับนักเรียนในส่วนของข้อแรกครับนักเรียนเรามาดูกันข้อแรกครับหลักฐานชั้นต้นคืออะไรนักเรียนมันมีข้อกอไก่ขอไข่ขอควายคิดว่าคือข้อไหนครับ
1: ขอไข่
0: ขอไข่คืออะไร
1: ขอไข่คือสิ่งที่ผลิตโดยบุคคลร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้น
0: โอเคเก่งมากครับต่อไปข้อ2ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักฐานชั้นรองครับ
1: ขอควาย
0: ขอควายคืออะไรครับ
1: หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่5ที่มีพิมพ์ในรัชกาลที่10
0: เก่งมากครับผมข้อต่อไปครับนักเรียนนี่คือให้นักเรียนเขียนผิดเขียนถูกบริเวณหน้าคำข้อความนะครับข้อความแรกครับจดหมายที่เขียนโดยรัชกาลที่8เล่าถึงเรื่องสมัยอยุธยาเป็นหลักฐานชั้นต้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเรื่องไม่จริงครับไม่จริงนะครับเป็นหลักฐานชั้นอะไร
1: ช
0: ั้
1: นรอง
0: เป็นชั้นรองนะครับเนื่องจากเขียนไม่ร่วมสมัยใช่ไหมเขียนในรัชกาลที่8ก็จริงแต่เขียนถึงอะไรครับสมัยอยุธยาซึ่งไม่ร่วมสมัยกันนะสมัยรัชกาลที่8คืออะไรครับสมัยอะไรทราบไหมรัตนโกสินทร์นะครับข้อนี้เลยผิดนะครับต่อไปข้อที่2ครับสารคดีเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นหลักฐานชั้นรองถูกหรือผิดครับ
1: ถูกค่ะ
0: ใครว่าถูกยกมือใครว่าผิดยกมือครับไม่มีนะครับมีไม่มีนะครับคำตอบคือถูกต้องนะครับสารคดีเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองข้อต่อไปคือหลักฐานชั้นต้นทุกชนิดทุกชิ้นแม่นยำแล้วก็เชื่อถือได้เสมอเฉลยคือไม่เป็นความจริงนักเรียนคิดว่าทำไมถึงผิดครับข้อนี้
2: เพราะว่าบางชิ้นอาจจะเชื่อสื่อไม่ได้ค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนเก่งมากครับคุณครูอธิบายเพิ่มเติมนะครับถึงแม้จะเป็นหลักฐานชั้นต้นก็ตามนักเรียนซึ่งตามหลักที่เราเรียนคืออะไรครับต้องมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนักเรียนหลักฐานชั้นต้นเนี่ยทุกชิ้นไม่เสมอไปนะครับที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือเสมอนะครับเนื่องจากเราสามารถพบหลักฐานขึ้นใหม่ได้ไหมครับได้เราสามารถมีหลักฐานขึ้นมาใหม่ถ้าเราหาเจอแล้วก็มาหักล้างกับหลักฐานเดิมนะครับทำให้หลักฐานชั้นต้นเนี่ยไม่มีความแม่นยำหรือมีความน่าเชื่อถือเสมอไปนะครับต่อไปข้อต่อไปครับคือหนังสือเรียนเป็นหลักฐานชั้นต้นถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดทำไมถึงผิดครับ
2: เพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมสมัยค่ะ
0: เพราะว่าไม่อยู่ร่วมสมัยใช่ไหมครับเก่งมากครับหนังสือเรียนเนี่ยเป็นการรวบรวมจากหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับมาหลายๆหลักฐานเลยโดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนครับทบทวนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนขั้นแรกคืออะไรครับเราจะศึกษาเราต้องทำอะไรยังไม่หาตั้งอะไรครับ
1: ต
0: ั้งหัวข้อกำหนดหัวข้อใช่ไหมครับขั้นที่2เมื่อเรามีหัวข้อแล้วคืออะไรครับรวบรวมรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลนะครับเมื่อรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลข้อที่3คือตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลักฐานที่เราหามาข้อที่4ครับสรุปความรู้แล้วก็นำเสนอถือว่าหนังสือเรียนก็เหมือนจะเป็นขั้นตอนที่5นะครับก็คือการนำเสนอคือเรามาศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวบรวมทำออกมาเป็นหนังสือเรียนให้เราเรียนนะครับต่อไปครับคำถามคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองคืออะไรครับนักเรียนใครอยากตอบข้อนี้ครับทราบไหมว่าความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองแตกต่างกันอย่างไร
2: เพราะว่าหลักฐานชั้นต้นอยู่ร่วมสมัยแต่หลักฐานชั้นรองเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ

0: โอเคครับเก่งมากครับเพิ่มเติมนะครับนักเรียนเพื่อนอาจจะตอบไม่ครบนะครับก็คือหลักฐานชั้นต้นคืออะไรครับอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั่นเองเรามองกันที่เวลาใช่ไหมครับส่วนหลักฐานชั้นรองคืออะไรครับความสำคัญคือไม่อยู่ร่วมสมัยหรือเกิดขึ้นภายหลังนะครับประมาณนี้นักเรียนครับต่อไปข้อต่อไปครับทำไมจึงใช้หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองประกอบกันในการศึกษาประวัติศาสตร์ข้อนี้ใครตอบได้บ้างครับ
1: เพราะว่าหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองมีความสำคัญเหมือนกันค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนเพราะว่าหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันเลยใช่ไหมครับขอบคุณนะครับก็คือคุณครูอธิบายเพิ่มนะครับคุณครูเคยสอนว่าหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดใช่ไหมครับแล้วทำไมเราไม่ศึกษาหลักฐานชั้นต้นให้จบไปเลยล่ะไม่ต้องไปศึกษาหลักฐานชั้นรองใช่ไหมครับเราต้องมามองหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นรองก็ตามแต่หลักฐานชั้นรองเนี่ยล้วนผ่านอะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเอง5ขั้นตอนที่เราพูดไปนะครับมีการกำหนดหัวข้อมีการรวบรวมข้อมูลมีการตรวจสอบข้อมูลสรุปความรู้แล้วก็อะไรครับนำเสนอใช่ไหมครับซึ่งมีการผ่านวิธีการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าหาความถูกต้องและหาความแม่นยำได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ครับต่อไปครับนี่คือบทความนะครับนักเรียนสำหรับข้อต่อไปบทความมีอยู่ว่าจดหมายเหตุวันวลิตเป็นบันทึกของนายเยเรมิสฟานฟรีสชาวฮอลันดาครับเมื่อพ.ศ. 2183เขาเป็นพ่อค้าที่เข้ามาทำธุรกิจอยู่ในอาณาจักรอยุธยาระหว่างพ.ศ. 2179ถึงพ.ศ. 2185ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองซึ่งพระเจ้าปราสาททองอยู่ในช่วงพ.ศ. 2173ถึง2199ครับจดหมายเหตุเล่มนี้ของเขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองที่เขาพบเจอด้วยตนเองและเหตุการณ์ทางการเมืองย้อนหลัง30ปีขึ้นไปครับนักเรียนครับจะเป็นตารางใช่ไหมสำหรับข้อนี้นักเรียนตอบว่าอย่างไรบ้างครับคุณครูเฉลยให้ดูแล้วนะครับนักเรียนคุณครูพาวิเคราะห์เขาจะให้เรียงความน่าเชื่อถือมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดใช่ไหมครับมันจะต้องมีมากที่สุดมากน้อยแล้วก็น้อยที่สุดทำไมความน่าเชื่อถือของพระเจ้าปราสาททองเนี่ยในรัชสมัยเนี้ยถึงมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับอะไรเมื่อกี้พูดเพราะอะไรครับวันวลิตเขาอยู่ในช่วงไหนวันวลิตเขาบันทึกช่วงไหนครับร่วมสมัยกับอะไรใช่ครับก็ต้องเป็นร่วมสมัยกับพระเจ้าปราสาททองนะครับเลยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับในขณะเดียวกันนักเรียนพระเจ้าทรงธรรมซึ่งพ.ศ.เนี่ยห่างไปมากเลยย้อนหลังไปมากเลยใช่ไหมครับแสดงว่าหลักฐานที่เขารวบรวมศึกษามาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมครับมีเหมือนกันแต่ทำไมครับ
2: น
0: ้อยที่สุดนั่นเองถ้าเรียงลำดับก็คือมากที่สุดมากน้อยแล้วก็น้อยที่สุดนะครับเรามามองเรื่องเนื้อหาของชั้นต้นแล้วก็ชั้นรองนะครับทำไมถึงมองว่าหลักฐานที่วันวลิตรวบรวมในจดหมายเหตุของเขาเนี่ยในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองถึงเป็นหลักฐานชั้นต้นครับมีใครตอบได้ไหมครับได้ไหมทำไมถึงเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ฮะ
1: เพราะว่าอยู่ร่วมสมัยครับ
0: เพราะอยู่ร่วมสมัยกับพระเจ้าปราสาททองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็คือขอบคุณครับก็คือวันวริศเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองนั่นเองนักเรียนแล้วก็สิ่งที่เขาจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าปราสาททองในช่วงรัชสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับแต่ข้อความเขาบอกว่าเขามีการเขียนข้อความเกี่ยวกับการเมืองของในสมัยนั้นใช่ไหมฮะย้อนหลังไปถึงกี่ปี30ปีก็คือย้อนหลังขึ้นไปใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เราบันทึกย้อนหลังไปถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองก็คือ3รัชกาลที่เหลือก็เป็นหลักฐานชั้นรองนะครับเก่งมากครับใครถูกหมดเลยครับยกมือใกล้เคียงนะครับถูกหมดเลยได้เหมือนกันครับขอบคุณครับต่อไปนักเรียนหลังจากที่เราเรียนคาบนี้จนหมดคาบนะครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับตั้งแต่ต้นคาบเลย
2: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นว่าเป็นยังไงครับแล้วก็หลักฐานชั้นรองว่าเป็นยังไงเหมือนกัน
0: ครับผมแล้วตอบได้ไหมครับว่าชั้นต้นเป็นอย่างไรชั้นรองเป็นอย่างไรครับ
2: หลักฐานชั้นต้นอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆครับ
0: อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆส่วนหลักฐานชั้นรอง
2: หลักฐานชั้นรองไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆหรือว่าเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นั้นครับ
0: เก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับคำถามต่อไปนักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วเรามามองกันครับว่าระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชิ้นไหนมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับชั้นต้นนะหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือมากแต่ในขณะเดียวกันเราทิ้งหลักฐานชั้นรองไหมครับเราทิ้งไม่ได้นะเพราะหลักฐานชั้นรองก็มีความน่าเชื่อถือเหมือนกันเพราะผ่านอะไรครับวิธีการอะไรวิธีการทางประวัติศาสตร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กันครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องขององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตเด็กๆจำได้ไหมคะ
2: จำได
1: ้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะต้องขอทบทวนให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ได้นำหุ่นจำลองอวัยวะภายในของมนุษย์มาด้วยวันนี้เท่าที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะอวัยวะภายในของมนุษย์เนี่ยเราก็จะมีเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินเนี่ยกระจายอยู่ทั่วร่างกายเลยใช่ไหมคะเท่าที่สังเกตเนี่ยเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าเจ้าเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินนี้คือเส้นของอะไรคะถามได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะ
2: หลอด
1: เลือดเก่งมากเลยค่ะหลอดเลือดของเรานะคะมีกี่ประเภทด้วยกันคะ
2: 3
1: ประเภทมีประเภทอะไรบ้างเก่งมากเลยค่ะหลอดเลือดของเรานะคะมีทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดําและหลอดเลือดฝอยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้ากันที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามของคุณครูเล็กค่ะคำถามข้อนี้นะคะเลือดจะเดินทางไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างไรจากที่เราได้สังเกตในหุ่นจำลองไปแล้วนะคะเราก็ได้เห็นเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินซึ่งเด็กๆก็ได้ตอบคำถามข้อนี้ไปแล้วนั่นก็คืออะไรนะคะ
2: หลอดเล
1: ือดซึ่งหลอดเลือดก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีแค่หลอดเลือดอย่างเดียวเลือดจะสามารถไปส่วนต่างๆของร่างกายได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังมีอวัยวะอื่นๆอีกไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเลือดมีไหมคะ
2: มี
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้ศึกษากันไปแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าการเดินทางของเลือดเนี่ยจะเดินทางไปได้อย่างไรซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตได้ค่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยค่ะซึ่งก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูเล็กอยากจะทราบค่ะว่าเด็กๆคิดว่าอวัยวะใดบ้างที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตตอนนี้นะคะให้เวลาเด็กๆช่วยกันคิดก่อนเลยค่ะกับคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าอวัยวะใดบ้างที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิต

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอในห้องนี้ขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ละกันค่ะกับคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าอวัยวะใดบ้างที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตค่ะ
1: มีหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เลือดค่ะ
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยคำตอบนี้ใช่ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางหรือเปล่าเอ่ยแต่จริงๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้เด็กๆได้เห็นถึงภาพรวมอวัยวะที่เราได้ใช้ในการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตในวันนี้ค่ะอวัยวะส่วนแรกคืออะไรคะ
2: ห
0: ั
2: วใจ
0: หัวใจนะคะอวัยวะส่วนที่สองคืออะไร
2: ปอด
0: และอวัยวะส่วนที่3นั่นก็คือหลอดเลือดที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าปอดจะทำงานร่วมกับหัวใจได้อย่างไรในวันนี้เราก็จะมาได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเราเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตอวัยวะส่วนแรกที่เราได้เรียนกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือหัวใจทีนี้ค่ะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหัวใจของมนุษย์เรานั้นมีด้วยกันกี่ห้องคะ
2: 4ห
0: ้องด้วยกันเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าหัวใจของเราลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นแบบในภาพนี้หรือเปล่าคะที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่า
2: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะหัวใจของมนุษย์เนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาที่จำเพาะออกไปจำได้ไหมคะว่าหัวใจของมนุษย์ขนาดเท่าไหร่คะกำปั้นของเจ้าของหัวใจนั่นเองซึ่งวันนี้คุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆนะคะบันทึกข้อมูลซึ่งเด็กๆสามารถวาดภาพหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจแบบนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนรู้กันว่าหัวใจแต่ละห้องเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: นะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะหัวใจของเรานะคะจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าเราพาออกมานะคะก็จะสามารถแบ่งได้4ห้องซึ่งหัวใจของมนุษย์ห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องขวาบนห้องที่2ค่ะก็จะเป็นห้องขวาล่างถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างและเราก็จะมีตัวเชื่อมห้องแต่ละห้องนะคะที่คอยกั้นหัวใจแต่ละห้องเราก็จะเรียกว่าลิ้นหัวใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะว่าแต่ละห้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างซึ่งหัวใจของเรานะคะในห้องแรกเนี่ยก็คือห้องบนขวาค่ะซึ่งก็จะรับเลือดนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นเลือดที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเป็นเลือดเสียมาบริเวณห้องนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเลือดเสียนี้ทำไมถึงเป็นเลือดเสียรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าเลือดเสียนี้นะคะเราได้ผ่านการใช้งานมาทุกๆส่วนของร่างกายในเลือดนี้นะคะเลือดเสียหรือเราเรียกว่าเลือดดำนะคะก็จะมีมานของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าพอร่างกายของเราเนี่ยได้ใช้งานเลือดเสียไปแล้วเราสามารถเทเลือดออกจากร่างกายเราได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำการหมุนเวียนให้ระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยสามารถมีเลือดดีกลับมาได้เราก็จะไปเรียนรู้กันต่อค่ะในหัวใจห้องล่างขวานั่นเองซึ่งห้องล่างขวานี้นะคะก็จะทำงานต่อจากห้องบนขวาเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะคอยรับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาลงมาที่ห้องล่างขวาและห้องล่างขวานี้นะคะก็จะส่งเลือดค่ะไปที่ปอดหัวใจห้องล่างขวานี้นะคะก็จะทำหน้าที่รับเลือดเสียนะคะที่มาจากห้องบนขวาจากนั้นเขาก็จะส่งเลือดนี้นะคะไปที่ปอดของเรานั่นเอง

ละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ห้องถัดไปนั่นก็คือห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายของเรานะคะเราเนี่ยก็จะรับเลือดดีที่มาจากปอดแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายทีนี้ค่ะคุณครูเล็กเนี่ยจะอธิบายให้ฟังคำว่าเลือดดีนะคะเลือดดีเนี่ยหรือว่าเลือดแดงนะคะจะมาจากปอดของเราซึ่งปอดของเราเนี่ยจะทำการฟอกเลือดของเราทำให้เลือดแดงของเราหรือเลือดดีของเราจะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่มากขึ้นนั่นเองทำให้เหมาะต่อการไปใช้งานเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราได้นักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปในสมุดของตนเองได้เลยนะคะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับหัวใจห้องล่างซ้ายกันนะคะห้องล่างซ้ายนะคะจะทำหน้าที่ในการรับเลือดดีที่มาจากหัวใจห้องบนซ้ายและส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองซึ่งหัวใจห้องล่างซ้ายนี้นะคะก็จะได้รับเลือดดีที่มาจากห้องบนซ้ายเสร็จแล้วก็ส่งลงมายังห้องล่างซ้ายนี้แล้วก็ส่งต่อไปให้กับร่างกายของเราได้ใช้งานต่อนั่นเองค่ะ

แต่ว่าองค์ประกอบของหัวใจเรานะคะก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญบริเวณนี้เราเรียกว่าอะไรคะอะไรเอ่ยลิ้นหัวใจนั่นเองซึ่งลิ้นหัวใจนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆเลยลิ้นหัวใจจะทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดเรานะคะและก็กั้นไม่ให้เลือดเนี่ยไหลย้อนกลับในขณะที่หัวใจกำลังบีบและคลายตัวนั่นเองถ้าหากว่าเลือดอยู่ในบริเวณห้องบนขวานะคะและก็ถูกส่งลงมายังห้องล่างขวาในหัวใจบีบตัวนี้เนี่ยเลือดก็จะไม่ย้อนกลับไปเนื่องจากว่าเรามีลิ้นหัวใจในคอยกั้นเอาไว้นั่นเองซึ่งลิ้นหัวใจนี้ก็สำคัญมากๆนะคะในโครงสร้างของหัวใจเรานักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลลงได้เลยนะคะอาจจะเขียนเป็นใจความที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับอวัยวะส่วนถัดไปนั่นก็คืออะไรเอ่ยปอดของเรานั่นเองค่ะปอดของมนุษย์เรานะคะมีด้วยกันกี่ข้างคะ
1: 2
0: ข้างด้วยกันเรามารู้จักหน้าที่ของปอดกันก่อนเลยค่ะปอดนะคะจะมีหน้าที่ในการรับเลือดเสียที่มาจากหัวใจห้องไหนนะคะห้องไหนเอ่ยจำได้ไหมคะห้องล่างขวาแล้วมาฟอกแล้วส่งกลับไปยังหัวใจห้องบนซ้ายการที่ปอดของเรานะคะได้ฟอกเลือดเสียเนี่ยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขาก็จะได้เลือดดีซึ่งเลือดดีนั้นนะคะก็จะส่งกลับไปที่หัวใจห้องบนซ้ายนั่นเอง

ุงลมถุงลมนะคะจะเป็นลักษณะเป็นถุงกลมๆนะคะเล็กๆๆอยู่ในภายในปอดของเรานะคะซึ่งถุงลมนี้นะคะก็จะมีหลอดเลือดฝอยเห็นไหมคะหลอดเลือดฝอยที่มีลักษณะเป็นล่างแหอยู่บริเวณโดยรอบของถุงลมซึ่งถุงลมนะคะจะมีหน้าที่ในการฟอกเลือดโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะเมื่อเราหายใจเข้าไปนะคะเราก็จะได้รับแก๊สออกซิเจนซึ่งแก๊สออกซิเจนนี้นะคะก็จะไปอยู่ในถุงลมของเราค่ะถุงลมที่เป็นถุงเล็กๆด้านในและเลือดของเรานะคะที่เป็นเลือดเสียเนี่ยก็จะผ่านมากับหลอดเลือดสีดำของเราหลอดเลือดดำนี้และก็ทำการแลกเปลี่ยนแก๊สกันโดยเราก็จะได้ทำการฟอกเลือดในขั้นตอนนี้พอทำการฟอกเลือดเสร็จจากเลือดเสียของเราก็จะกลายเป็นเลือดดีและก็จะส่งผ่านต่อไปที่หลอดเลือดแดงของเราและก็ส่งกลับไปที่หัวใจของเรานั่นเองในขณะเดียวกันค่ะแก๊สออกซิเจนที่ทำการฟอกและแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากนั้นเราก็ทำการหายใจออกมาเพื่อนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นออกไปจากร่างกายเราแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ได้แก๊สอะไรคะได้แก๊สออกซิเจนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยดังนั้นนะคะถ้าเด็กๆสังเกตเนี่ยก็จะทราบว่าระบบการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนี้นะคะก็จะทำงานควบคู่กับระบบการหายใจนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่ามีการเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยนั่นเองซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้เรียนกันในครั้งต่อไปนะคะ

0: เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าร่างกายของเรานะคะมีระบบการทำงานอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญเลยในระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะก็จะมีหลอดเลือดและก็อวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะคะและก็หัวใจของเราทั้ง4ห้องและก็ปอดของเราด้วยเด็กๆสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละส่วนเลยนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูให้ดีนะคะระบบการทำงานของหัวใจของเราและก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะหัวใจของเราห้องบนขวานี้นะคะจะรับเลือดเสียรับเลือดเสียมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเราตามที่เด็กๆได้จดบันทึกไปนะคะจากนั้นค่ะก็ส่งมาจากห้องบนขวาลงมาห้องล่างขวาซึ่งห้องล่างขวานี้นะคะก็จะรับเลือดเสียจากหัวใจห้องข้างบนเลยและก็ส่งไปที่ไหนคะส่งเลือดเสียนี้ไปหาปอดของเราซึ่งปอดของเราก็จะทำการฟอกเลือดของเราจากเลือดเสียกลายเป็นเลือดอะไรเอ่ย
1: เล
0: ือดที่ดีเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนมากจากนั้นเราได้เลือดดีแล้วเราก็ส่งไปที่ไหนต่อห้องบนซ้ายเก่งมากค่ะซึ่งห้องบนซ้ายนะคะก็จะรับเลือดดีเนี่ยมาจากปอดของเราจากนั้นก็ส่งไปที่หัวใจห้องล่างซ้ายและห้องล่างซ้ายนี้ส่งเลือดดีไปที่ไหนต่อคะไปไหนเอ่ยเก่งมากค่ะรับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราลักษณะก็จะวนไปแบบนี้ตลอดเวลาเลยที่หัวใจของเราทำงานอยู่นั่นเองอ่ะอีกครั้งหนึ่งเราช่วยกันตอบกันนะคะว่าร่างกายของเราจะได้รับเลือดเสียจากส่วนต่างๆร่างกายนี้ส่งไปที่ห้องไหนเอ่ยหัวใจห้องไหนคะห้องบนขวาเก่งมากจากนั้นไปไหนต่อเอ่ย
1: ห้องล
0: ่
1: างขวา
0: ห้องล่างขวาจากนั้นไปไหนต่อคะไปที่ปอดไปทำอะไรเอ่ยที่ปอด
1: ฟ
0: อกเลือดจากเลือดเสียเนี่ยเราก็จะได้เลือดที่ดีหรือเลือดแดงจากนั้นได้เลือดที่ดีต่อแล้วไปไหนเอ่ยไปที่ห้องบนซ้ายจากห้องบนซ้ายไปไหนต่อคะ
1: ไปห
0: ้องล่างซ้ายแล้วห้องล่างซ้ายส่งเลือดดีนี้ไปที่ไหนต่อคะไปอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราเก่งมากเลยค่ะลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะวนเวียนไปแบบนี้เราถึงเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะซึ่งระบบไหลเวียนโลหิตนี้นะคะก็เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายเราจะคอยทำหน้าที่ในการลำเลียงขนส่งน้ำขนส่งสารอาหารแก๊สและสารอื่นๆนะคะไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายลักษณะเขาก็จะวนเวียนไปตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตนั่นเองแสดงว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญสำคัญมากถ้าหากว่าหัวใจของเราหยุดทำงานแสดงว่าระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำไมด้วยคะหยุดทำงานด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าเราก็จะเสียชีวิตนั่นเองแสดงว่าสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆได้ปฏิบัติใบงานที่6ของเราวันนี้เรื่องการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนใส่ลูกศรตามกระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตลงในแผนภาพการไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลงมือปฏิบัตินะคะใบงานที่6เรื่องการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงการทำใบงานตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของนักเรียนและสามารถให้คำแนะนำระหว่างการทำใบงานนี้ได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของการทำกิจกรรมคุณครูอะไรก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทาง ได้ลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถทำใบงานที่6เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเฉลยใบงานที่6ของเราพร้อมกันเลยค่ะส่วนแรกของเราค่ะอวัยวะแรกก็คือปอดใช่ไหมคะส่วนที่2คืออะไรคะหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหัวใจของเรานี้ที่เราเรียนกันไปมีกี่ห้องคะ
1: 4 ห้อง
0: ด้วยกันนะคะเป็นห้องแรกคือห้องอะไรเอ่ยห้องบนขวาถัดลงมาเป็นห้องล่างขวาและก็ห้องบนซ้ายและก็ห้องล่างซ้ายนะคะซึ่งเท่าที่ครูเล็กเนี่ยไปสังเกตมาเด็กๆบางคนก็ยังสับสนอยู่ว่าด้านไหนจะเป็นด้านขวาด้านไหนจะเป็นด้านซ้ายถ้าหากว่าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะถ้าเราเทียบด้านเดียวกับหัวใจเราเนี่ยลักษณะของในภาพเนี่ยก็จะตรงกับเราแต่ถ้าเราหันมองด้านหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับเรานั่นเองค่ะอยากให้เด็กๆนะคะลองทำความเข้าใจจะได้ไม่เกิดความสับสนนะคะส่วนแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายจะส่งไปที่ไหนคะหัวใจห้อง
1: บนขว
0: านะคะจากนั้นส่งไปไหนต่อลงมาที่ห้องล่างขวาและก็เลือดเสียเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปฟอกที่ไหนคะที่ปอดของเรานะคะพอฟอกเสร็จแล้วเราได้เลือดอะไรเอ่ยเลือดดีหรือเลือดแดงก็จะส่งไปที่ไหนคะหัวใจห้องบนซ้ายจากบนซ้ายลงมาก็จะเป็นหัวใจห้องล่างซ้ายทีนี้ค่ะเลือดดีที่มาจากหัวใจของเราจากห้องล่างซ้ายจะไปไหนต่อนะคะไปไหนนะไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเราลักษณะก็จะวนเวียนไปแบบนี้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งซึ่งหน้าที่ของหัวใจห้องบนขวาเรานะคะก็จะรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเลือดเสียของเราจะมีแก๊สอะไรอยู่เยอะมากกว่ากันคะแก๊สอะไรนะ

0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากนะคะเราถึงเรียกว่าเลือดเสียหรือเลือดดำที่มาจากส่วนต่างๆของหัวของร่างกายเราและก็ส่งไปที่หัวใจห้องล่างขวาลงมาจากห้องล่างขวาเนี่ยเราก็จะส่งเลือดเสียนี้ไปฟอกที่ไหนนะคะที่ปอดของเรานั่นเองปอดของเราเนี่ยก็จะรับเลือดเสียออกมาฟอกจากนั้นก็จะส่งไปที่หัวใจห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายนี้ก็จะรับเลือดดีมาจากปอดจากนั้นก็ส่งไปที่หัวใจที่ไหนเอ่ยห้องล่างซ้ายนั่นเองและห้องล่างซ้ายนี้ก็มีเลือดดีส่งไปให้ร่างกายของเราแล้วถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้อธิบายก็อาจจะเป็นลักษณะภาพของลูกศรแบบนี้ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบเฉลยได้เลยค่ะว่าใบงานของเรามีลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องนะคะสามารถแก้ไขได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของสรุปบทเรียนในวันนี้เรียนที่เราเรียนกันไปเนี่ยก็จะเป็นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องเข้าใจว่าหัวใจของเราแต่ละห้องทำหน้าที่อย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเล็กค่ะอยากทดสอบค่ะว่านักเรียนในห้องต้นทางของเราจะสามารถเข้าใจหรือไม่ว่าหน้าที่ของหัวใจแต่ละห้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างคุณครูเล็กก็ได้ทำการสุ่มเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้นักเรียนนะคะในห้องต้นทางของเราเปิดไปที่ปกหลังสมุดของเราค่ะตรวจสอบดูไหมดูนะคะว่ามีข้อความหรือว่ามีป้ายแผ่นป้ายอะไรอยู่ด้านหลังสมุดหรือไม่นะถ้าใครมีนะคะยกมือเลยค่ะแสดงตัวขึ้นมาได้เลยค่ะเราจะปรบมือให้กับผู้โชคดีของเราค่ะขอเชิญผู้โชคดีของเราทุกคนเลยนะคะมาที่หน้าห้องเรียนค่ะ
1: หัวใจดีค่ะคล้ายกัน
0: มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีของเรานะคะออกมาครบแล้วทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะผู้โชคดีคนแรกของเรานะคะได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนบอกเราสิคะได้ข้อความว่าอะไรคะอ่านได้เลยค่ะลูกจากบัตรคำที่เราได้ไปค่ะ
2: ได้รับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาแล้วส่งไปแล้วส่งเลือดเสียไปยังปอด
0: ได้รับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวานะคะแล้วส่งเลือดเสียนั้นไปยังปอดตอบได้ไหมคะว่าอันนี้คือหน้าที่ของอะไรเอ่ย
2: หน้าที
0: ่ของหัวใจห้องไหนคะ
2: ห้องล่างขวา
0: ห้องล่างขวาถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะนำแผ่นป้ายไปติดให้นะคะส่งไมค์ให้คนถัดไปได้เลยค่ะค่ะคนที่สองค่ะเราได้รับแผ่นป้ายที่บอกว่าอะไรคะ
3: ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดครับ
0: ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดเป็นหน้าที่ของอะไรคะ
3: ลิ้นหัวใจครับ
0: ลิ้นหัวใจถูกต้องหรือเปล่าคะนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกไหมคะถ้าตอบเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะ
2: เลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ
0: หน้าที่นี้ของบัตรคำนี้เป็นหน้าที่ของห้องอะไรคะหัวใจห้องอะไรเอ่ย
2: ห้องล่างซ้ายค่ะ
0: ห้องล่างซ้ายถูกต้องหรือเปล่าคะ
4: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะ

0: ได้เลยค่ะอ่านได้เลยค่ะลูก
1: รับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวา
0: อันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของหัวใจห้องไหนคะห้องไหนคะ
2: บนขวา
0: ห้องบนขวาถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนไปเหมือนกันหรือเปล่าคะถ้าตอบเหมือนกันถูกต้องค่ะ

0: รับเลือดดีจากปอดแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย
1: รับเลือดดีจากปอดแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายแสดงว่าเป็นหน้าที่ของใครคะหัวใจห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรนะ
0: ห้องบนซ้ายค
1: ่
0: ะ
1: ห้องบนซ้ายถูกต้องค่ะคนสุดท้ายของเราค่ะ
2: กั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับในขณะที่หัวใจกำลังบีบและคลายตัวครับ
1: อันนี้เป็นหน้าที่ของอะไรคะ
2: ลิ้นหัวใจครับ
1: ลิ้นหัวใจนักเรียนไปทางตอบเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะซึ่งเรานะคะก็ได้คำตอบครบแล้วทั้งหมดเลยนะคะทุกส่วนเลยเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของหน้าที่ของหัวใจแต่ละห้องกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าหัวใจของเรานะคะก็ทำงานโดยมีเลือดใช่ไหมคะเป็นส่วนประกอบซึ่งก็จะเป็นหน้าที่หลักเลยของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายเราโดยมีเลือดเนี่ยค่ะเลือดนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการลำเลียงขนส่งน้ำสารอาหารแก๊สและสารอื่นๆไปยังอวัยวะส่วนต่างๆทั่วร่างกายโดยผ่านอะไรเอ่ยหลอดเลือดของเราไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเราเลยซึ่งอวัยวะที่สำคัญของเรา3อย่างในระบบไหลเวียนโลหิตคืออะไรบ้างคะวันนี้ที่เราเรียนกันไปหัวใจปอดแล้วก็หลอดเลือดต่างๆใช่ไหมคะที่ไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราเลยเก่งมากเลยวันนี้เด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญไหมคะสำคัญแล้วระบบไหลเวียนโลหิตนี้ต้องทำงานตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นเองดังนั้นค่ะในเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นในเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือใบงานที่7เรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิส

ระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ดีๆจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระได้นั่นเองครับนักเรียนจากในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันมาครับการเปรียบเทียบใช่ไหมการเปรียบเทียบเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษเกินและจำนวนคระนะครับเราต้องนำความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้นะครับในการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระนะครับนักเรียนฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับฟูกให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับเศษ7ส่วน10เศษ3ส่วน8เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12จากมากไปน้อยครับนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเรียงลำดับตามโจทย์ดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกเศษส่วนดังที่ครูฟุกได้บอกไปนะครับให้กับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนดูว่าเศษส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยใครจะมีค่ามากกว่ากันและใครจะน้อยกว่ากันแล้วเราจะเรียงลำดับได้อย่างไรครับขอตัวแทน4กลุ่มออกมารับครับ4กลุ่มขอกลุ่ม1ถึงกลุ่ม4ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับเศษส่วนที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับนักเรียนครับการที่นักเรียนจะเรียงลำดับเศษส่วนนั้นนะครับนักเรียนมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาก่อนไหมครับเราจะสามารถใช้ความรู้เรื่องใดช่วยในการพิจารณาก่อนจากที่ได้เรียนรู้มาในชั้นประถมศึกษาปีที่5มีอยู่1เรื่อง
2: คร
1: ึ่
2: ง
1: ใช้อะไรนะใช้อะไรนะใช้เกณฑ์ครึ่งใช่ไหมครับก็คือใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองครับในการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับนักเรียนอาจจะพิจารณาโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูฟุกขอทบทวนก่อนครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับขอสัก5จำนวนเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้าง
2: เศษ4
1: ส่วน8เศษ4ส่วน8ถูกต้องครับ
2: เศษ
1: 5ส่วน10ถูกต้องครับ
2: เศ
1: ษ10ส่วน20ถูกต้องครับอะไรนะ
2: เศษ
1: 2ส่วน4เศษ2ส่วน4มีอีกไหม
2: เศษ
1: 3ส่วน6มีอีกไหมครับ
2: เศษ
1: 4
2: ส
1: ่
2: วน
1: 8อะไรอีกครับ
2: เศษ
1: 5ส่วน10อะไรอีกครับ
2: เศษ
1: 6
2: ส
1: ่
2: วน
1: 12ครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนสังเกตนะครับจากเศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วน10และเศษ6ส่วน12เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเนี่ยสังเกตสิครับว่าตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับตัวเศษกับตัวส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
2: เป็นตัวเศษอ
1: ะไรนะตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเมื่อนักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เนี่ยนักเรียนจะพบว่าตัวเศษเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษอ่ะจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับในการเปรียบเทียบก่อนนะครับจากนั้นนักเรียนครับเศษ7ส่วน10นะครับครูฟุกก็จะนำมาพิจารณากับเศษ5ส่วน10ใช่ไหมเพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนต้องอะไรกันต้องอะไรครับต้องเท่ากันครูฟุกก็นำเศษ7ส่วน10มาเปรียบเทียบกับเศษ5ส่วน10เศษ7ส่วน10มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน10อะไรนะมากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเศษ7ส่วน10ก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะอะไรเพราะว่าเศษ5ส่วน10เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองก็สามารถสรุปได้นะครับว่าเศษ7ส่วน10มาเศษ1ส่วน2อ้าวต่อไป

0: เศษ3ส่วน8ครูต้องนำมาเปรียบเทียบกับอะไรครับจากตรงนี
1: ้
0: อะไรนะเศษ4ส่วน8เพราะนักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมนักเรียนก็เลยนำเศษ3ส่วน8มาเปรียบเทียบกับเศษ4ส่วน8เศษ3ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8
1: น้อยกว
0: ่าใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณาที่อะไรเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราต้องดูที่อะไรครับ
1: ต
0: ัวเศษเห็นไหมตัวเศษของเราคือ3และตัวเศษของเราคือ4 3น้อยกว่า4ใช่ไหมครับเราก็ได้ว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ4ส่วน8นั่นเนี่ยจะสรุปได้อย่างไรครับดังนั้น
1: เศษ
0: 3
1: ส่วน
0: 8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะเศษ4ส่วน8เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับจากนั้นเศษ5ส่วน6นำมาเปรียบเทียบกับอะไรดูจากตรงนี้กับเศษ3ส่วน6แล้วเรียนพบแล้วนะครับว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ3ส่วน6ดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้ดังนี้เลยนะครับเพราะว่าเศษ3ส่วน6เป็นเศษส่วนที่เท่ากับอะไรนั่นเองเศษ1ส่วน2ก็สรุปได้แล้วสุดท้ายครับเศษ9ส่วน12นำมาเปรียบเทียบกับอะไรไปดูจากเศษส่วนอะไรนะ
1: เศษ
0: 6ส่วน12ก็พบว่ามันอะไรกว่าม
1: ากกว
0: ่าใช่ไหมครับดังนั้นสรุปได้อย่างไรจากตรงนี้เราได้พิจารณาโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับเรามาสรุปกันนักเรียนครับครูฟุกจะนำมาใส่ในตารางเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2คืออะไรครับจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: อะไรนะครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน8และเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างครับจำได้ไหมเอ่ยอะไรนะ
1: เศษ
0: 7ส่วน10มีอะไรอีก
1: เศษ
0: 9ส่วน12มีอะไรอีก
1: เศษ
0: 9
1: ส่วน
0: 6และเศษ5ส่วน6นะครับดังนี้เลยใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับก็คือเศษ3ส่วน8เนี่ยเป็นเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12เป็นเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2และจากโจทย์เนี่ยโจทย์ให้เราเรียงลำดับจากไหนไปไหนจากมากไปน้อยจากตรงนี้นักเรียนพบอะไรแล้วจำนวนที่อะไรแล้วที่จำนวนที่น้อยที่สุดแล้วคืออะไรครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน8อยู่กับใครอยู่กับกลุ่มไหนแสดงว่าเศษ3ส่วน8น้อยที่สุดอ่ะเผื่อกันลืมเรามาติดไว้ก่อนติดไว้บนกระดาษเลยครับน้อยที่สุดจะต้องอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาเวลาเรียงจากมากไปน้อยอยู่ทางขวาสุดเลยใช่ไหมติดครับลงมาหน่อยลูกลงมาด้านล่างหน่อยลงอีกโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้นักเรียนพบแล้วเศษส่วนที่น้อยที่สุดละใช่ไหมจากโจทย์ของเราพบเศษส่วนที่น้อยที่สุดละจากนั้นเราจะทำยังไงต่อเราต้องมาพิจารณาเศษส่วนในกลุ่มที่มากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะเรายังไม่รู้ว่าเศษส่วนใดมากที่สุดใช่ไหมครับทำอย่างไรล่ะจะทำอย่างไรต่อใช้หลักการอะไรต
1: ่อ
0: ทำตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยโดยใช้วิธีใดหาคอรนอของตัวส่วนครับดังนั้นครับนักเรียนเราจึงต้องมาเปรียบเทียบเศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12นะครับโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นมาหาคอรนอนะครับได้คอรนอคือจำนวนใดครับช่วยคิดหน่อยเร็ว
1: 60
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 60
0: คอรนอคือ60แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12เนี่ยให้เป็นเท่าไหร่60มาเริ่มที่เศษ7ส่วน10เศษ7ส่วน10ตัวส่วนเป็น10 10คูณกับจำนวนใดได้60 10คูณ6เราต้องนำ6มาทำอย่างไร
1: ค
0: ู
1: ณ
0: ทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนี้เลยนะครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 10 10 2
0: เศษ42ส่วน60นักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบไปกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับจากนั้นครับพิจารณาที่เศษ5ส่วน6นักเรียนปลายทางตอบเสียงดังๆเลยนะครับตัวส่วนเป็น6ทำตัวส่วนให้เป็น60 6คูณกับจำนวนใดได้60 6คูณ10ต้องนำ10มาทำอย่างไรคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษ50ส่วน60จากนั้นทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อครับพิจารณาที่อะไรต่อเศษอะไรเศษ9ส่วน12ต้องทำตัวส่วนให้เป็น60ซึ่งตัวส่วนอันนี้คือ12 12คูณกับจำนวนใดได้60
1: 5
0: 12คูณ5ต้องนำ5ไปทำอย่างไร
1: ค
0: ูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน60จากตรงนี้ครับนักเรียนได้มาแล้วเศษ42ส่วน60เศษ50ส่วน60และเศษ45ส่วน60ใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องการโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยใช่ไหมพิจารณาจากตรงนี
1: ้เศษ50ส่วน
0: 60เศษ50ส่วน60มากกว่าอะไรมากกว่าอะไรมากกว่าอะไรเศษอะไรมากกว่าเศษ45ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันเรามาพิจารณาที่ตัวเศษจากนั้นนักเรียนดูต่อเราได้แล้วเศษ50ส่วน60มากกว่าเศษ45ส่วน60และดูต่อนะเศษ45ส่วน60ต้องมากกว่าอะไรด้วย
1: มากกว
0: ่าเศษ42ส่วน60จากตรงนี้ครับนักเรียนจากที่เราได้ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากันใช่ไหมครับเราก็มาพิจารณาต่อที่ตัวเศษนั่นเองก็สรุปได้แล้วเรารู้แล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันเศษส่วนใดน้อยกว่ากันใช่ไหมครับจากนั้นเรามาสรุปคำตอบแล้วเพราะตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับเมื่อทราบแล้วมาสรุปคำตอบนักเรียนดูเศษ50ส่วน60เอ๊ะมาจากเศษส่วนใดอะไรนะครับ
1: เศษ
0: 5ส่วน6แสดงว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าอะไรครับมากกว่าเศษ9ส่วน12เนี่ยสังเกตนี่ไงเศษ45ส่วน60นี่ครับมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับและเศษ9ส่วน12มากกว่าอะไรครับมากกว่าอะไรมากกว่าเศษ7ส่วน10จากตรงนี้ครับนักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยเศษส่วนใดมีค่ามากสุดเสร็จแล้วนะเศษ5ส่วน6อ่ะใครเศษ5ส่วน6อยู่กับใครครับติดหน่อยเร็วเศษ5ส่วน6อยู่กับใครอ่ะติดเลยครับมากที่สุดเลยใช่ไหมต้องไปติดทางไหนซ้ายสุดเลยไหมครับมากที่สุดเลยติดทางซ้ายสุดนะครับจากนั้นถัดมาเป็นเศษส่วนไหนครับต้องเป็นอะไรต่อเศษอะไร
1: เศ
0: ษอะไรครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน12เพราะนักเรียนพบว่าเนี่ยเศษ5ส่วน6อ่ะมากสุดเลยใช่ไหมครับจากนั้นถัดมาเนี่ยก็ต้องเป็นเศษ9ส่วน12เศษ9ส่วน12อยู่กับใครติดเลยครับต่อไปครับต่อไปต้องเป็นอะไรตอบครูฟุกได้ไหม
1: เศษ
0: 7ส่วน10อยู่กับใครมาติดครับตอนนี้เราเรียงลำดับครบหมดยัง
2: ครบแล้ว
0: เพราะว่าจากข้างต้นเนี่ยเราทราบเศษส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วใช่ไหมคืออะไรครับเศษอะไร
1: เศษ
0: 3ส่วน8นักเรียนอย่าลืมต้องนำเศษ3ส่วน8มาทำอะไรด้วยมาเขียนด้วยใช่ไหมครับตอนเราตอบนะครับจากตรงนี้นะครับก็เป็นการเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนั่นเองครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างขั้นแรกพิจารณาอะไรก่อนใช้เกณฑ์อะไรมาช่วยก่อนเกณฑ์ครึ่งคือเศษ1ส่วน2ใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนในการเปรียบเทียบนะครับเมื่อใช้เศษ1ส่วน2เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2หรือเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเอาอะไรเข้ามาช่วยต่อทำตัวส่วนให้อะไรกันจะต้องพิจารณาโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไ

ครนจากนั้นเนี่ยก็ดำเนินการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเป็นอะไรบ้างข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับเราก็ใช้ความรู้จากการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคัดนั่นแหละเข้ามาช่วยครับนักเรียนจากนั้นครับข้อต่อมาข้อนี้เดี๋ยวครูฟุกให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยจดสักครู่หนึ่งครับ

0: จดเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับทั้งต้นทางและปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเรียงลำดับ2เศษ3ส่วน10เศษ39ส่วน7เศษ7ส่วน3เศษ17ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4ครับจากมากไปน้อยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้พิจารณาสิมีอะไรบ้างมีทั้งจำนวนคลาสมีทั้งเศษเกินมีทั้งจำนวนคลาสและเศษเกินเนี่ยแล้วเราจะเรียงลำดับอย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุ้งนะครับก็จะแจกเศษส่วนนะครับและจำนวนคลาสเหมือนกับโจทย์เลยนะครับให้กับในทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับกันนะครับตัวแทนขอ5กลุ่มเลยครับข้อนี้5กลุ่มเร็วมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวพิจารณาของตนเองนะครับว่าของเราเนี่ยจะมากที่สุดไหมจะน้อยที่สุดไหมหรือจะอยู่ในลำดับไหนของการเรียงลำดับครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางครับก่อนอื่นครับนักเรียนเราทำอย่างไรก่อนนักเรียนบอกครูฟุกว่ามีทั้งจำนวนคละมีทั้งเศษเกินนักเรียนต้องพิจารณาอะไรก่อนทำเศษเกินให้เป็นอะไรก็คือเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละอันไหนคือเศษเกินเศษ39ส่วน7เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: เศษ5ค่ะ5เศษ4ส่วน7
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 5เศษ
0: 4ส่วน7นะครับเห็นไหมเพื่อนสามารถเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นครับอันไหนเป็นเศษเกินอีก
1: เศษ
0: 7ส่วน3เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: 2เศษ1ส่วน3
0: 2เศษ1ส่วน3หมดยังเศษเกินหมดยังยังมีอะไรอีก
1: เศษ
0: 17ส่วน6เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: 2
2: เศษ5 2เศษ
0: 5อะไรนะ
1: 2เศษ5ส่วน6
0: 2เศษ5ส่วน6ตอนนี้นะครับนักเรียนพิจารณาโดยการเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคละดังนั้นนักเรียนจึงต้องมาเปรียบเทียบอะไร2เศษ3ส่วน10จากนั้นเป็นอะไรต่อครับเป็นอะไรต่อถัดมาต้องเป็นอะไร5เศษ4ส่วน7เพราะจากโจทย์เนี่ยเป็นเศษ39ส่วน7ตอนนี้เราเขียนเศษ39ส่วน7ให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็น5เศษ4ส่วน7ใช่ไหมครับจากนั้นอะไรต
1: ่
0: อ2เศษ1ส่วน3จากนั้นครับ
1: 2เศษ
0: 5ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4ดังนี้เลยใช่ไหมครับตอนนี้เป็นจำนวนคละหมดยังเป็นจำนวนคละหมดหรือยังครับหมดแล้วเมื่อเป็นจำนวนคลาสหมดแล้วเราต้องทำการเปรียบเทียบแล้วเราต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนเวลาเราจะทุกตัวเป็นจำนวนคลาสเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนครับที่อะไรนะจำนวน
1: น
0: ับจำนวนนับมีอะไรบ้างดูพร้อมกันครับทางต้นทางและปลายทางมีอะไรบ้างครับจำนวนนับมีอะไรบ้าง
1: 2
0: 5
1: 2
0: 2และ2เป็นยังไงนักเรียนตอบครูได้หรือยังจากเวลาเราเปรียบเทียบจำนวนนับตอบได้ยังครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับพบอะไรพบอะไรครับนักเรียนอะไรนะ5เป็นยังไงมากที่สุดเลยใช่ไหมพบว่าจำนวนนับเนี่ยคือ5มากที่สุดแสดงว่า5เศษ4ส่วน7ก็ต้องอะไรด้วย
1: มากที
0: ่สุดใช่ไหมครับขั้นแรกนักเรียนต้องมาเปรียบเทียบที่จำนวนนับของจำนวนคละใช่ไหมและนักเรียนพบอะไรพบว่า5เนี่ยที่เป็นจำนวนนับนะครับมากที่สุดดังนั้น5เศษ4ส่วน7ก็ต้องอะไรที่สุดเลยมากที่สุดแสดงว่า5เศษ4ส่วน7ก็จะเท่ากับเศษ39ส่วน7ซึ่งอะไรที่สุดเลย
1: มากที
0: ่สุดเอาไว้ด้านซ้ายสุดเลยครับพบแล้วว่าเศษ39ส่วน7มากที่สุดจากนั้นครับเมื่อนักเรียนพบแล้วนะครับว่า5เศษ4ส่วน7มากที่สุดนะครับถ้าย้อนกลับไปดูที่โจทย์ก็คือเศษ39ส่วน7 ดังนั้นที่เหลือเราทำอะไรกันต่อเนี่ยทำอะไรกันต่อเอาทำอะไรกันต่อเอามาเปรียบเทียบแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรครับ2เศษ3ส่วน10อะไรอีกอะไรอีก2เศษ1ส่วน3อะไรอีก2เศษ5ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4นักเรียนต้องเปรียบเทียบจำนวนค่าดังนี้เปรียบเทียบแล้วพบอะไรพบอะไรครับพบว่าจำนวนนับเป็นยังไงกันเท่ากันเพราะจำนวนนับคืออะไรหมดเลย2จำนวนนับเท่ากันครับนักเรียนเห็นไหมจำนวนนับคือ2เนี่ยเท่ากันเมื่อจำนวนนับเท่ากันทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อครับเปรียบเทียบพิเศษส่วนแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบอะไรครับเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3เศษ5ส่วน6และเศษ1ส่วน4เราจะเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3เศษ5ส่วน6และเศษ1ส่วน4เนี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรก่อนอะไรนะครึ่งใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เรามาพิจารณากันเริ่มที่เศษ3ส่วน10ก่อนนี่นะครับเศษ3ส่วน10เนี่ยมากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่า1ส่วน2อะไรครับเศษ3ส่วน10มากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่า1ส่วน2น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณายังไงนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนเราคืออะไร
1: 4
0: ครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5และตัวเศษเราเป็นอะไร
1: 3
0: แสดงว่าตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมตัวเศษคือ3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5 3น้อยกว่า5แสดงว่าเศษ3ส่วน10ก็ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับครูฟุกใส่ไว้ดังนี้จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่เศษ1ส่วน3นักเรียนครับเศษ1ส่วน3มากกว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณายังไงนักเรียนมาดูตัวส่วนก่อนตัวส่วนคืออะไร
1: 3
0: ครึ่งหนึ่งของ3
1: 1เศษ
0: 1ส่วน2แต่ตัวเศษของเราเป็น1เห็นไหม1ก็จะน้อยกว่า1เศษ1ส่วน2เอ๊ะตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ1ส่วน3ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นเศษ5ส่วน6นักเรียนตอบเลยครับอะไรครับมากกว่าเศษ1ส่วน2ต่อไปอะไรต่อครับเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน4มากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2น้อยกว่าใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเศษ5ส่วน6นี้มาจากใครเนี่ย

มาจากไหนครับ2เศษ5ส่วน6และ2เศษ5ส่วน6มาจากใครเศษ17ส่วน6แสดงว่าจำนวนที่ถัดจากเศษ3ส่วน7ต้องเป็นอะไรครับเศษ17ส่วน6อยู่ตรงไหนเศษ17ส่วน6เศษ17ส่วน6อยู่ตรงไหนครับมาติดเลยเราได้จำนวนลำดับถัดมาแล้วเราได้มากที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้จำนวนลำดับถัดมาต่อไปตอนนี้นักเรียนต้องมาพิจารณาเศษส่วนที่อะไรต้องพิจารณาเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะนักเรียนทราบอันนี้แล้วว่ามากซึ่งมีจำนวนเดียวเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องมาพิจารณากลุ่มนี้คือเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน4ดังนั้นนะครับเราต้องมาเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน4ใช้หลักเกณฑ์ใดต่อใช้หลักเกณฑ์ใดต่อทำตัวส่วนให้อะไรกันเท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนไปทำอะไรหาคอรนอแสดงว่านักเรียนต้องหาคอรนอของอะไร10 3และ4คอรนอของ10 3และ4คือจำนวนใดเท่าไรเท่าไรคอรนอของ10 3และ4คือจำนวนใดทดได้นะครับทดในสมุดได้เลย60. เท่าไรครับ60ได้คอรนอคือ60นะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยและนักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถแสดงวิธีหาคอรนอลงสมุดของตัวเองได้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาดูต่อแสดงว่าเราก็ต้องมาพิจารณาที่เศษ3ส่วน10นักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรทำตัวส่วนให้เป็นอะไรครับเท่าไหร่นะให้เป็น60เอาอะไรมาคูณเอา6มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษส่วน60จากนั้นพิจารณาอะไรต่อพิจารณาอะไรต่อครับเศษ1ส่วน3ทำตัวส่วนให้เป็น60นำจำนวนใดมาคูณ3คูณกับจำนวนใดได้60คูณ20นำ20คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษ20ส่วน60จากนั้นดูที่เศษ1ส่วน4ตัวส่วนเป็น4ทํา4ให้เป็น60นําจํานวนใดมาคูณ15อะไรครับ15นํา15คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เศษ15ส่วน6 10ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ60แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน60เศษ20ส่วน60และเศษ15ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันพิจารณาที่ตัวอะไรครับตัวเศษนักเรียนพบว่าอะไรมากสุดจากที่เราได้พิจารณามาอะไรมากสุดครับเศษ20ส่วน60มากกว่าอะไรมากกว่าอะไรหาสิมากกว่าเศษ18ส่วน60นะครับจากตรงนี้เนี่ยตั้งใจดูนะครับและเศษ18ส่วน60ก็ต้องมากกว่าอะไรต่อเศษ15ส่วน60ใช่ไหมครับจากนั้นเราทราบแล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันและเศษส่วนใดน้อยกว่ากันเราก็มาเริ่มสรุปกันแล้วนะครับเศษ20 10มาจากไหนลูกมาจากไหนครับมาจากเศษ1ส่วน3แสดงว่าเศษ1ส่วน3ก็ต้องมากกว่าอะไรเศษ3ส่วน10และเศษ3ส่วน10ก็ต้องมากกว่าอะไรเศษ10เศษอะไรนะเศษ1ส่วน4จากนั้นถอยกลับต่อจากตรงนี้ก็ต้องมาจากอะไรมาจากอะไรต่อครับถอยกลับไปก็ต้องเป็นอะไรครับจำได้ไหมเศษ1ส่วน3นี้มาจากไหนมาจาก2เศษ1ส่วน3

ก็จะได้เป็น2เศษ1ส่วน3มากกว่า2เศษ3ส่วน10และ2เศษ3ส่วน10มากกว่า2เศษ1ส่วน4จากนั้นครับเรียงลำดับได้ยังจากมากไปน้อยใช่ไหมครับอ่ะมากที่สุดจากที่เราเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็คือ5เศษ4ส่วน7ลองลงมาที่เราเขียนให้อยู่รูปของจำนวนคะก็คือ2เศษ5ส่วน6ใช่ไหมครับจากนั้นเราทราบแล้ว2อันจากมากสุดเรียงลงมาถัดไปต้องเป็นอะไรต้องไปเป็นอะไรครับ2เศษ1ส่วน3ถัดไปอะไรนะ2เศษ3ส่วน10และน้อยที่สุดเลย2เศษ1ส่วน4จากตรงนี้ตอบได้หรือยังได้ยังอย่าลืมย้อนกลับไปที่อะไรที่โจทย์5เศษ4ส่วน7ก็คืออะไรนั่นเองเราเรียงไว้แล้วเศษ39ส่วน7จากนั้น2เศษ5ส่วน6เราเรียงไว้แล้วคือเศษ17ส่วน6แล้วคุณฟุกถาม2เศษ1ส่วน3เนี่ยเป็นจำนวนเดิมไหมครับหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับต้องเป็นอะไรเศษ7ส่วน3 2เศษ3ส่วน10เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมและ2เศษ1ส่วน4เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมไหมกลับไปดูที่โจทย์เหมือนเดิมไหมครับนักเรียนต้องกลับไปดูที่โจทย์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เขียนให้อยู่รูปของจำนวนคะใช่ไหมครับเพราะเป็นจำนวนคะอยู่แล้วนะครับจากนั้นเสร็จยังตรงนี้เสร็จยังสอดคล้องกับโจทย์หมดยังหมดแล้วนักเรียนนำที่เหลือมาเรียงเลยครับเราได้คำตอบแล้วอะไรก่อนเรียบร้อยครับเห็นไหมครับจากตรงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการเรียงลำดับนะครับจากมากไปน้อยของจำนวนคะและเศษเกินนักเรียนต้องพิจารณาอะไรก่อนทำเศษเกินให้เป็นอะไรก่อนจำนวนคะเมื่อเป็นจำนวนคะหมดแล้วเนี่ยต้องพิจารณาที่อะไรครับที่เมื่อเป็นจำนวนคะหมดแล้วพิจารณาที่อะไรที่จำนวนนับนักเรียนต้องเปรียบเทียบที่จำนวนนับก่อนใช่ไหมถ้าจำนวนนับเท่ากันเราถึงมาเปรียบเทียบที่อะไรเศษส่วนจากนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยนักเรียนก็ใช้หลักเกณฑ์อะไรช่วยก่อนเป็นขั้นแรกเกณฑ์อะไรเกณฑ์เศษ1ส่วน2จากนั้นนักเรียนก็จะทราบเลยว่าเศษส่วนใดมากกว่าเศษ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2หรือเท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเอาอะไรมาช่วยต่อแล้วถัดไปนำคอรนอมาช่วยในการทำส่วนให้เท่ากันจากนั้นในก็เปรียบเทียบและเรียงลำดับและอย่าลืมตอนตอบต้องย้อนกลับไปตอบให้สอดคล้องกับอะไรด้วยกับโจทย์นะครับเห็นไหมครับว่าในระหว่างที่ครูฟุกได้ทำไปเนี่ยครูฟุกก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาติไปตลอดเลยนะครับว่าโจทย์มันคืออะไรนะครับเราก็ได้เรียงลำดับไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นมาดูที่ใบกิจกรรม 2.4 ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อนครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม 2.4 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้ครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับคำที่แจ้งสำหรับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะที่กำหนดจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับนักเรียนและเดี๋ยวครูฟุกเนี่ยอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของระยะเวลาก่อนนะครับจากนั้นครับใบกิจกรรมดังนี้เลยข้อเดียวครูฟุกขอข้อเดียววันนี้นะครับข้อเดียวท่านเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะมาเฉลยใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับและเวลาครูฟุกเฉลยนะครับนักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยต้องตรวจสอบความถูกต้องทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้เรียงลำดับนะครับจากน้อยไปมากนะครับของ3เศษ5ส่วน9เศษ17ส่วน7เศษ16ส่วน3 3เศษ3ส่วน8และเศษ43ส่วน12อ่ะขั้นตอนแรกทำอย่างไรครับทำยังไงเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคละแสดงว่าเศษ17ส่วน7ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2เศษ3ส่วน7จากนั้นครับเศษ16ส่วน3
1: 5
0: เศษ1ส่วน3และเศษ43ส่วน12ก็จะเท่ากับ3เศษ7ส่วน12ตรงนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกนักเรียนตรวจสอบเลยนะครับและขีดเครื่องหมายถูกไปทีละขั้นตอนนะครับจากนั้นเราจึงเปรียบเทียบ3เศษ5ส่วน9 2เศษ3ส่วน7 5เศษ1ส่วน3 3เศษ3ส่วน8และสุดท้ายครับ3เศษ7ส่วน12จากตรงนี้ทุกตัวเป็นจำนวนคละต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับมี3 2ห้าสามและสามเจออะไร
2: ห้า
0: อะไรห้าอะไรที่สุดห้ามากที่สุดแสดงว่าห้าเศษหนึ่งส่วนสามก็ต้องอะไรมากที่สุดพบอะไรอีก
2: สองน
0: ้
2: อยที
0: ่
2: ส
0: ุ
2: ด
0: สองน้อยที่สุดแสดงว่าสองเศษสามส่วนเจ็ดก็ต้อง
2: น
0: ้อยที่สุดนะครับได้ดังนี้ตอนนี้นักเรียนพบสิ่งที่มากที่สุดและสิ่งที่อะไรที่
2: ส
0: ุ
2: ด
0: น้อยที่สุดใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะนำมาเขียนรอไว้ด้านล่างก็ได้ใช่ไหมครับเขียนรอไว้ก่อนเอ๊ะเราได้มากสุดแล้วเราได้น้อยสุดแล้วจากนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบอะไรต่อ3เศษ5ส่วน9 3เศษ3ส่วน8และ3เศษ7ส่วน12เปรียบเทียบแล้วพบอะไรจำนวนนับอะไรกันเรามาเปรียบเทียบจำนวนนับพบว่าจำนวนนับเท่ากันนะครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันเราจึงมาเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือ
2: เศษ
0: 5ส่วน9เศษ3ส่วน8และเศษ7ส่วน12เราจะเปรียบเทียบอย่างไรใช้เกณฑ
2: ์
0: ครึ่งหนึ่งก็คือใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เศษ5ส่วน9เป็นอย่างไรครับมากกว่าเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน8เศษ7ส่วน12ได้ดังนี้นะครับนักเรียนพบว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2จากนั้นเราจึงมาเปรียบเทียบอะไรต่อครับเศษ5ส่วน9และเศษ7ส่วน12โดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันคอรนอคือ36เศษ5ส่วน9นะครับนี่ก็ต้องนำ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน36เศษ7ส่วน12นำ3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็น

0: 5ส่วน9น้อยกว่า3 7ส่วน12ดังนั้นเราจะเรียงลำดับจากไหนไปไหนน้อยไปมากเมื่อสักครู่นี้เราได้น้อยที่สุดแล้วคืออะไร2เศษ3ส่วน7เราก็พบเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2แล้วคือ3เศษ3ส่วน8ใช่ไหมครับจากนั้นอะไรต่อ3เศษ5ส่วน9และอะไรต
1: ่อ
0: 3เศษ7ส่วน12และมากที่สุดรู้ยังคืออะไร5เศษ1ส่วน3จากตรงนี้สรุปให้สอดคล้องกับโจทย์เศษ17ส่วน7 3เศษ3ส่วน8 3เศษ5ส่วน9เศษ43ส่วน12และเศษ16ส่วน3นะครับก็เสร็จเรียบร้อยดังนี้ครับนักเรียนเป็นอะไรบ้างถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับมาดูต่อสำหรับสรุปบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องในเรื่องของการเรียงลำดับนะครับเศษส่วนและจำนวนคละใช่ไหมครับนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นแรกนักเรียนสามารถใช้อะไรช่วยได้ก่อนใช้อะไรใช้อะไรช่วยได้ก่อนเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ก่อนใช่ไหมนำเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบก่อนจากนั้นทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้อะไรกัน
1: เท่าก
0: ันแล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับแต่ถ้าเป็นการเรียงลำดับจำนวนคละให้เปรียบเทียบที่อะไรก่อนที่อะไรก่อนจำนวนอะไรจำนวนนับเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบที่อะไร
1: เศษ
0: ส่วนนะครับแล้วก็เรียงลำดับและสุดท้ายถ้าเป็นการเรียงลำดับเศษเกินและจำนวนคละนะครับนักเรียนต้องเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของอะไร
1: จำนวนคละ
0: แล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัด 2.4 นะครับมีดังนี้เลยทำทุกข้อนะครับทำทุกข้อจากนั้นบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะจากสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นสถานการณ์แล้วนะครับนักเรียนและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัด 2.5 กระดาษโปสเตอร์นะครับแถบแสดงโจทย์ปัญหาการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจอย่างรวดเร็วครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานแบบฝึกหัดนะครับใบกิจกรรมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดี

0: เดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
3: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุภิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10ล็อก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
2: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
3: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็เป็น negative ก็ positive
5: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น S-shape
2: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกเราพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
3: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดี ได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: Class Lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today? I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Sweet Home. One more time. Sweet Home. นักเรียนคะวันนี้เราจะอยู่เรื่อง Sweet Home ค่ะถามค่ะ Sweet Home นี่น่าจะหมายถึงอะไรลูกความหมายค่ะ What is the meaning of this topic?เกี่ยวกับบ้านใช่ไหมคะเพราะมีคำว่าอะไร
1: home
2: อันนี้น้องอยู่แล้วค่ะ home คือบ้านแสนสุขของเราที่นี้มีคำว่า sweet เข้าไปอีกขยายเข้าไปอีก sweet home บ้านนี่ทำไมคะบ้านที่อบอุ่นบ้านที่มีแต่ความสุขใช่ไหมคะบ้าน sweet home ฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันค่ะด้วยภาพนี้ให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะ please look at this picturemีใครบ้างนักเรียนคิดว่าเขาน่าจะเป็นใครกับใคร
1: แม่
2: กับลูก mother and her son ใช่ไหมคะเป็นแม่กับลูกทีนี้ค่ะคนนี้เขาบอกว่าคนนี้นะเขาบอกว่า she is my mom she is my mom คือใครคะค
1: ือ
2: แม่แม่ค่ะทีนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถามผู้ชายคนนี้ว่ายังไงลูกทบทวนประโยคค่ะ
1: what is she like
2: what is she likeถามค่ะสมมุติว่านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายคนนี้ถามแบบนี้ต้องตอบแบบไหนลูก What is she like
1: She
2: is she is kind What else เป็นอะไรได้อีกนอกจาก kind She is friendly Yes she is funny Okay she is funny What else She is beautifulWhat is she like? ถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยลูกไม่ใช่ลักษณะภายนอกลักษณะนิสัยดูจากลักษณะการยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้มีอะไรที่สามารถอธิบายลักษณะของคุณแม่ได้อีกไหมคายไปแล้วฟันนี่ไปแล้วเฟรนลี่แล้วบิ๊กไหมลูกควรว่าตั้งแต่ปลายทางน่าจะอาจจะตอบได้หลายคำอยู่ polite good polite สุภาพอ่ะทีนี้นะคะคำตอบเขาบอกว่า she isKind ถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังไม่ลืมคำถามนี้ใช่ไหมอย่าลืมคำถามนี้นะคะเพราะวันนี้เราใช้นะถัดมาค่ะผู้หญิงคนนี้ถามต่อไปอีกดูให้ดีนะคำถามนี้ถามว่ายังไงคะลองอ่านให้ควรฟังหน่อยค่ะ
1: What does she look like
2: One more time
1: What does she look like
2: What does she look like คำถามนี้น่าจะถามเกี่ยวกับอะไรลูกความหมายของคำถามนี้เกี่ยวกับ
1: ร
2: ูปร่างหรือลักษณะถูกไหมคะใช่ค่ะคำถามนี้ถามถึงลักษณะรูปร่างที่สามารถมองอธิบายคุณแม่ได้ไม่ใช่อุปนิสัยแล้วนะคะต่างกันนะฉะนั้นนักเรียนลองอธิบายคุณแม่สิ she is she is beautiful she is beautiful อะไรได้อีก she is cute she isShe is tall อ่ะถ้าเกิดว่าหนูเจอลักษณะอ่ะสามารถบอกว่า she is tall ได้เพราะว่าอธิบายลักษณะถูกไหมคะ she is tall ใช้ได้เขาบอกว่า she is tall นี่คือการอธิบายลักษณะที่เขาเห็นของคุณแม่แต่ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งประโยคที่เขาสามารถอธิบายได้คือรูปร่างภายนอกของคุณแม่ไม่ได้บอกได้แค่ว่าสวยสูงแต่เขาสามารถอธิบายเกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
1: ผม
2: ตาแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นลองอธิบายลักษณะของผมของตาหน่อยสิคะว่ายังไงไหนลองค่ะลองดู she นำมาดูกันค่ะเขาบอกว่า she has got blonde hair and big eyes one more time she has gotblonde hair and big eyes นี่คืออีกหนึ่งประโยคที่เขาอธิบายคุณแม่นอกจาก she is tall แล้วเขาบอก she has got อะไรลูก
1: blonde
2: hair blonde hair ไม่ใช่ blonde hair ผมสี blonde ใช่ไหมคะออกทองๆแล้วอะไรอีก and big eyes
1: ตา
2: าใหญ่เวลาที่นักเรียนบอกว่าเพื่อนตาใหญ่จังเลยคนที่ตาใหญ่จังหนูพูดอย่างนี้ไหมลูกตาอะไร
1: ตาโต
2: ตาโตไม่มีนะคะตาใหญ่แล้วบางทีเราก็ไม่ได้แปลความหมายตรงตัวเสมอไปนะคะ Big Eyes คือตาโต

0: ตาใหญ่อยู
1: ่ตาโตลูกฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ2เรื่องนี้เรื่องนี้เคยเรียนแล้วค่ะ What is she like ก็คือการถามเกี่ยวกับนิสัยและอีกหนึ่งประโยคที่วันนี้หนูจะได้เรียนแน่ๆคือ What does she look like ไม่รู้ he หรือ he สักอย่างหนึ่งแต่ถามเกี่ยวกับอะไรแน่นอนรูปร่างภายนอกที่เราสามารถอธิบายได้เลยว่าเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูเรื่องของ objectives ค่ะวันนี้ที่เราจะต้องทำได้นะคะอย่างแรกค่ะ pronounce and give the meaning of vocabulary words related to appearances appearances คืออะไรลูกลักษณะภายนอกนะคะ appearances คือลักษณะของภายนอกอันนี้หนูต้องอ่านต้องให้ความหมายอยู่แล้วถัดมาค่ะ write and describe family members ทำอะไรลูก write and describe family members write เขียน describe อธิบายใครคะคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวค่ะ appearances อธิบายอะไรลูกของสมาชิกในครอบครัวลักษณะภายนอกนอกจากลักษณะภายนอกแล้ว and personalities ลักษณะนิสัยค่ะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องมีการอธิบายลักษณะของคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะนิสัยทีนี้ค่ะมาถึงเวลาที่เราเรียนรู้ค่ะควรให้คำศัพท์มา2คำก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามควรนะคะคำแรกค่ะอ่านว่า a beard
2: a beard
1: a beard,
2: a beard.
1: ตัว R นะคะ beard
2: beard
1: beard เอาดอเด็กมาด้วยค่ะ beard
2: beard
1: beard ไม่เบี้ยนะคะ beard
2: beard
1: beard แต่เสียงตัวดีไม่ต้องออกเสียงขนาดนั้นนะคะอ่ะ one more time
2: beard
1: a beard
2: a beard
1: one more time
2: a beard
1: คำที่สองค่ะตั้งใจฟังดีนะคะคำนี้อ่านว่า a mustache
2: A mustache.
1: A mustache. คำนี้นะคะ a beard and a mustache ควรให้ภาพนี้มาให้คาดเดาค่ะคาดเดาว่า beard คือตรงไหนและ a mustache คือตรงไหนนักเรียนว่าคำแรกก่อน a beard น่าจะเป็นอะไรเป็นผมไหมคิ้วหรือเปล่าตาดำหูข้างในตรงไหนรูจมูกไหมหรืออะไรนักเรียนว่าอับเบียดนี่น่าจะเป็นอะไรมีคราวต้นทางบอกว่ามีคราวมีคิ้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะว่าส่วนไหนของใบหน้านี้อับเบียดอับเบียดเดาได้ลูกเดาได้ดังเพื่อนบอกดังอับเบียดดังมาดูคำตอบกันค่ะอับเบียดคืออาเบียดคือ
2: เ
1: คราค่ะเคราฉะนั้น a mustache ค่ะคำนี้ค่ะอีกหนึ่งคำตรงไหนต้นทางให้หนวดปลายทางว่ายังไงลูกคำตอบคือคืออะไร
2: หนวด
1: ถูกต้องค่ะอ่านฉะนั้นนักเรียนลองอ่านคำศัพท์และแปลความหมายหนึ่งรอบลูก one two three go แปลว่
2: า
1: คำที่สองแปลว่าถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้มีคำศัพท์ใหม่ให้2คำคือคำว่า a beard และ a mustache โอเคไหมคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะสามารถเอาไปใช้ในการอธิบายคุณพ่อหรือคุณลุงก็ได้ที่เขามีหนวดมีเคราโอเคไหมลูกอ่ะทีนี้มาเรียนรู้ในเรื่องของการถามกันค่ะภาพนี้ควรยังให้ภาพเดิมอยู่นะคะถามคำถามค่ะถ้านักเรียนลองดูซิว่ายังจำได้อยู่ไหมคำถามนี้ควรให้ what blank your dad blank like อะไรหายไปลูกช่องแรกจำได้ไหมครูมีการถามมีหรอมีแล้วนะประธานมีแล้ว what
2: does
1: ถูกต้องค่ะ what does your dad
2: look
1: คือคำว่า
2: look
1: อ่านว่า
2: look
1: ถูกต้องค่ะ What does your dad look like อ่ะอ่านคำถามนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ One two three go
2: What does your dad look like
1: One more time
2: What does your dad look like
1: ว What does your dad look like? ให้นักเรียนดูค่ะภาพนี้ถ้าจะอธิบายเนี่ยอธิบายตรงไหนได้บ้างผมสีอะไรน้ำตาลอะไรได้อีกอธิบายอะไรได้อีก
0: ตา
1: สีฟ้าสีน้ำเงินอะไรได้อีกมีเครามีหนวดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะเวลาที่จะบอกว่าเขามีอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ขึ้นต้นประโยคว่าไงคะประธาน
0: he
1: หรือ she
0: she
1: หรือ
0: he
1: he ค่ะเพราะ your dad ถามถึงผู้ชายถูกไหมคะคุณพ่อเป็นผู้ชายฉะนั้น he แล้วอะไรลูกฮะ he has got อันนั้นในอ่านคำนี้ตามค่ะ has got คำนี้แปลว่าอะไรลูก has got
0: ม
1: ีใช่ค่ะปกติหนูจะคุ้นเคยกับคำนี้ถูกไหมคะฉะนั้นปกติ has ก็แปลว่ามีอยู่แล้ว has got ก็แปลว่าอะไรเหมือนกันก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งคู่นะคะ has got ก็ได้อ่ะ he has got ควรให้อะไรมา
0: ผม
1: สีน้ำตาลค่ะฉะนั้นอธิบายสิคะลองเติมตรงนี้ก่อนว่าผมสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่ายังไงเอาแค่ผมสีน้ำตาลนะยังไม่ต้องพูดเต็มประโยค
0: brown
1: hair ผมสีน้ำตาลคือ
0: brown hair
1: ถูกต้องค่ะเราไม่ใช้ hair brown นะคะเราไม่ใช้ตรงตัวนะมันจะต้องมีการขยายข้างหน้าก็คือ brownแฮสีผมแล้วตามด้วยผมนะคะฉะนั้นลองพูดเต็มประโยคค่ะ
0: He has got brown hair
1: very good พ่อมีผมสีน้ำตาลไปต่อค่ะให้อันนี้มาอีกหนวดและเคราหนวดคืออะไรนะหนวดอย่าลืมอาร์ติเคิลเพราะหนูต้องใช้อาร์ติเคิลด้วยอาร์ติเคิลลูกmustache และเครา and beard หรือ and a beard คำศัพท์ที่วันให้ไปเบียดหรือ a beard ฉะนั้นหนวดและเครา a mustache and
0: a beard
1: ถูกต้องค่ะยังไม่หมดค่ะตาสีฟ้าตาสีฟ้าภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกตาสีฟ้า
0: blue eyes
1: ตาสีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
0: blue eyes
1: blue eyes อย่าลืมเสียง s ที่ eyes นะคะเพราะตากี่ข้าง
0: 2
1: ตา2ข้างนะคะมีซ้ายมีขวานะคะต้องเติม s นะคะ blue eyes ถูกต้องค่ะฉะนั้นพูดเต็มประโยคค่ะ
0: he has got blue eyes
1: very goodไปต่อค่ะที่ภาพนี้ What does your dad look like? ถามเกี่ยวกับลักษณะของคุณพ่ออีกแล้วที่นี้ค่ะเมื่อสักครู่ควรมีการดึงประโยคออกมาทีละประโยคถูกไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องอธิบายหลายหลายอย่างในประโยคเดียวกันเราไม่ต้องบอก He's got brown hair He's got a beard and a mustache เราจะไม่พูดทีละแบบนี้เราจะพูดรวบไปได้เลยทีนี้ลองไปทีละประโยคค่ะ He has got
0: He has got brown hair, a beard, and a mustache, and blue eyes.
1: นักเรียนคะให้นักเรียนสังเกตดูให้ดีเคราและหนวดมันอยู่อันเดียวกันถูกไหมคะแต่เรามีการใช้แอนตรงนี้แล้วฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องมีการใช้แอนเข้าไปแล้วเพราะเรามันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งลูก
0: He has got brown hair, a beard, a mustache, and blue eyes
1: โอเคนะคะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องเขียนแบบนี้แน่ๆไปต่อค่ะเปลี่ยนแล้วเป็นใครและผู้หญิงค่ะเป็นสมาชิกในครอบครัวของหนูแน่นอนค่ะสักคนหนึ่ง
0: What does she look like
1: หรือถ้าไม่ใช้ she ใช้ใครได้อีก
0: Mom
1: อ่ะลองเปลี่ยนค่ะ Your mom
0: What does your mom look like
1: ถ้าไม่ใช้ your mom ค่ะ your

0: ถามค่ะ What does your sister look like ใครได้อีก
1: me
0: ถามเองตอบเองถ้าถามได้ค่ะก็ถามให้เพื่อนตอบว่าเรามีหน้าตาเป็นไงอะเอาสมัคร grandmother อะถามค่ะ What does your grandmother
1: look like
0: ใครที่อีก
2: aunt
0: ถูกต้องค่ะ aunt your aunt What does your aunt look like เก่งมากหมดยังมีอีกไหมที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเพื่อนเป็นญาติเราไหมลูกแอนจี้ก็คืออ่อนใครที่อีกหลานสาวเผื่อเรามีหลานสาวหลานสาวภาษาอังกฤษว่ายังไงหลานสาว start with letter N ทบทวนคำสาบค่ะ N หลานชาย Neville ถ้าหลานสาวคือคำว่าคำว่า
1: อ้
0: าวถามจ้ะ What
1: your niece look like
0: อ่าฉะนั้นนะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ต้องเป็นใครลูกเป็นผู้หญิงนะจ๊ะอ้าว What does she look like ถัดมาค่ะควรอธิบายตรงนี้อธิบายตรงไหนได้บ้าง
3: ตา
0: ตาผมมีหนวดมีเคราไหมอธิบายไม่ได้นะคะที่จริงอ่ะถ้านอกจากตานอกจากผมแล้วสามารถอธิบายอะไรได้อีก
3: ส
0: ี
3: ผ
0: ิ
3: ว
0: สีผิวอะไรได้อีกลักษณะเส้นผมถูกต้องอะไรได้อีกรูปร่างลักษณะของใบหน้าโครงหน้าอธิบายได้ไหมได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะลองมาดูค่ะควรให้อะไรมาตาสีดำและอ่ะเรามาดูตาสีดำก่อนค่ะตาสีดำภาษาอังกฤษว่าไง
1: Black eyes
0: Again please
1: Black eyes
0: Black eyes What about ผมสั้น
1: Short hair
0: Short hair แล้วถ้าผมยาวล่ะ
1: Long hair
0: Long hair Very good ฉะนั้นลองพูดประโยคไปที่วันยังไม่ขึ้นภาษาอังกฤษให้นะ
1: She has got black eyes and short
0: Very good. She has got black eyes and short hair. นะคะสามารถอธิบายแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วทีนี้ค่ะถามลักษณะภายนอกก่อนถามก่อนค่ะลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ ใช้คำว่าอะไรนะ
1: เดี๋ยว
0: แป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่ง grandmother grandmother ไหมต้นทางปลายทางครับต้นทางให้ grandmother ใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นอะไรลูก grandfather พูดให้ออกเสียงให้ชัดนะคะ father grandfather หรือถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้ grandfather ใช้อะไรได้อีกyour uncle your dad หรือถ้าเป็นสั้นๆเลยก็ใช้คำว่า
1: he
0: นะคะ what does he look like อธิบายสิเอาอย่างนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะควรขอคนละหนึ่งประโยคอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างของคุณพ่อของคุณปู่หรือคุณพ่อหรือคนในภาพนี้นะคะบอกคุณครูปลายทางได้เลยค่ะส่วนต้นทางคะขอกลุ่มละหนึ่งประโยคค่ะโอเคควรขอเริ่มที่กลุ่ม number 4 Where is group number 4? โอเคกลุ่ม4ค่ะขอหนึ่งประโยคค่ะสั้นๆเอาสั้นๆอธิบายอะไรดีเอาใส่ไมค์ลูกใส่ไมค์ไมโครโฟนให้เพื่อนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะอธิบายต่อเนื่องได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง
4: He has got a short hair

0: has got short hair very good อ่ะไปต่อที่กรุ๊ป number 5 group number 5 please
1: He had got gray hair.
0: Gray hair? Yes. Okay, group number one. Group number one, please. Yes. มีอะไรอีก Gray hair ไปแล้ว short hair ไปแล้ว
1: He has got a mustache.
0: He has got a mustache. Good. Okay, group number two. Yes.
1: He has got black eyes.
0: He has got black eyes. Good. And the last group, group number three. ยังไม่หมดอธิบายผมไปแล้วสีผมไปแล้วสีอย่างอื่นก็ได้ได้ไหมลูกยังเหลืออีกไหมยังเหลืออยู่สีผมไปแล้วเหลือสีอะไรได้อีก
1: He has got long nose.
0: Okay, long nose, good. ใช้ได้ได้ได้จมูกเป็นไง yeah. ยาวเอาใช้ได้ค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะโอเคเก่งมากฉะนั้นนักเรียนควรอธิบายได้แน่นอนฉะนั้นประโยคนี้เขาให้นี้มา He has got gray hair มีไหมมี And a mustache ก็ได้นะคะ He has got a mustache ก็ได้ทีนี้ค่ะไปต่อที่ประโยคใหม่ไม่ใช่ประโยคใหม่หรอกเป็นประโยคที่หนูเคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยค่ะถามลักษณะนิสัยว่ายังไงคะ What อย่าลืมอ่ะ What is he like good What is he like อ่ะต้องเดาแล้วว่าคุณปู่คนนี้หรือคุณพ่อคนนี้เป็นยังไงคนในภาพ He isFunny, he is kind, he is friendly. อะไรก็ได้ที่อธิบายลักษณะนิสัยนะคะได้หมดเลยอ่ะทีนี้ค่ะ Talk with your friends ให้คุยกับเพื่อนโดยใช้ภาพสองภาพนี้ใช้ภาพสองภาพนี้นะนั่นแสดงว่านักเรียนต้องอธิบายนะอ่ะทีนี้นักเรียนค่ะอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวเราทบทวนก่อนค่ะอธิบายลักษณะภายนอกค่ะถามว่ายังไงนะWhat does he or she look like? ถามลักษณะภายนอก What does he or she look like? ถ้าเป็นผู้ชายใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงใช้
2: she
0: ถูกต้องค่ะถ้าถามผู้ชายตอบผู้ชายว่าไง he has got ถ้าผู้หญิงค่ะ she has got good.ถัดมาอีกหนึ่งประโยคคำถามค่ะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัย What is he or she like What is he or she like ตอบยังไงคะถามผู้ชายตอบ He is ถามผู้หญิงตอบ She isและดังนี้ต้องตอบเป็นลักษณะของนิสัยคือ personalities โอเคไหมคะได้เนาะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะคุยกับเพื่อนโดยใช้ภาพคนสองคนนี้นะคะสักครู่หนึ่งค่ะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนถึงเวลาในการสุ่มพูด I want the student number 7 Who is number 7 here? Okay, stand up please. ครูของหนูใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนต้นทางเลือกมาแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวฝากครูปลายทางเลือกนักเรียน1คู่นะคะเพื่อฝึกพูดบทสนทนานี้ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวใครเป็นคนถามลูกต้นทางหนูเป็นคนถามและเนิร์ดเป็นคนตอบนะคะควรให้ภาพนี้ค่ะชี้ภาพนี้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางใช้ภาพนี้อธิบายค่ะอ่ะถามได้เลยค่ะ
1: What does she look like
2: She
0: has
2: got
0: Lock hairlong hair
2: long hair
0: okay
1: what is she like
2: she is cute
0: she is cute ลักษณะนิสัยลูกลักษณะนิสัย
2: she is friendly
0: yes very good okay ขออีก1คู่ I want the student number 15Who is number 15? 15. Okay. ภาพผู้ชายค่ะต่อปลายทางคะขออีก1คู่ค่ะภาพผู้ชายค่ะแต่ขออธิบายลักษณะ2อย่างค่ะก็คือผมดำมีหนวดหรือจะเอาตาหรือผมได้หมดเลยแต่ต้องขอ2อย่างนะคะ
1: What thatShe look like What does he look like
0: Yes
1: He
0: has
1: have
0: got อะไรก็ได้ลูกในนี้ตรงนี้อะไรก็ได้อ่ะผมสีดำได้ไหมอ่ะผมสีดำ
1: Black hair
0: and อ
1: ี
0: ก
1: ช็อตแฮร
0: ์สักอย่างหนึ่ง
1: ช็อตแฮร
0: ์ช็อตแฮร์โอเคก็คือผมดำและผมสั้นอ่ะไปต่อค่ะ
1: What is he like
0: What is he like ไม่เอาคายนะไม่เอาคายนะคายไปบ่อยแล้ว
1: He is friendly
0: friendly อ่ะประเบยเพื่อนค่ะโอเคเก่งมากอ่ะทีนี้นะคะถึงเวลากิจกรรมค่ะใบงานที่16ค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางหยิบใบงานที่16ขึ้นมาได้เลยนะคะชื่อใบงานว่า describing our beloved family member หยิบขึ้นมาได้เลยค่ะ

ต้นทางคะใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก What page is it Page number 24 okay Turn to page number 24หน้าที่24นะคะ24นะอ่ะทีนี้เรียนฟังลูกฟังก่อนจ้า grab once grab once grab once grab twice grab twice okay good ใบงานนี้นะคะเขาบอกว่า describe our beloved family member ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนค่ะฟังก่อนลูกฟังก่อนค่ะจากใบงานของนักเรียนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขามีการกำหนดบุคคลมาให้แล้วกี่บุคคลลูก2บุคคลแต่ด้านล่างเป็นยังไงคะใช่ฉะนั้นนะคะในข้อที่3นักเรียนจะต้องเลือกบุคคลในบ้านมา1คนในครอบครัวของนักเรียนนะคะมา1คนและอธิบายลักษณะของบุคคลที่นักเรียนเลือกนอกจากอธิบายแล้วต้องทำอะไรด้วยต้องวาดรูปซึ่งการวาดรูปนั้นต้องให้แมทกับประโยคที่หนูเขียนมาเช่นหนูอธิบายว่าคุณพ่อหนูสมมติว่าหนูเลือกคุณพ่อคุณพ่อผมสีน้ำตาลฉะนั้นระบายสีต้องสีอะไรด้วยน้ำตาลถ้าระบายสีดำมาใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมไม่ใช่นะคะฉะนั้นอธิบายสีอะไรมาต้องระบายสีแบบนั้นโอเคไหมคะฉะนั้นต้องเหมือนกันนะลูกทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในคนแรกก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำบุคคลแรกฉะนั้นบุคคลแรกไม่ยากค่ะเพราะเราแค่เอาอะไรไปทำอะไรเท่านั้นเองนำคำที่เขากำหนดให้นะคะในตรงรูปภาพนี้นะคะไปเติมแต่ก่อนไปเติมอ่านคำศัพท์ที่เขาให้มาก่อนค่ะคำนี้ลูกคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า farmer แปลว่าอะไร farmer ชาวนาเป็นอาชีพนั่นแสดงว่านอกจากที่หนูจะต้องตอบเกี่ยวกับลักษณะการอธิบายลักษณะของบุคคลแล้วต้องเอาอาชีพไปใส่ด้วยแต่ต้องดูประโยคให้ดีนะคะนอกจากอาชีพ farmer มีอะไรอีกคำว่า gray hair ถัดมาคำว่าถัดมา mustache มั้ยอ่านว่า mustache ถัดมา farm ทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะช่วยกันเติมดูให้ดีนะคะนักเรียนค่ะต้องดูรูปประโยคดีๆนะลูกต้องดูรูปประโยคดีๆนะคะ this is my grandfather he is a what อะไรลูกตรงนี้ใช้ farmer he is a farmer he is a gray hair he is a kind he is a mustache or he is a farm ใช้คำไหนได้มี article ค่ะฟังนะคะถ้าหลัง article ต้องตามด้วยคำนามคำไหนเป็นคำนามบ้างมี a mustache เป็นคำนามคำไหนได้อีก gray hair โอเค gray hair เป็นคำนามแต่article อ่ะนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นต้องนับได้ gray hair hair นับได้ไม่ได้ hair นับได้ไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นใช้อ่ะได้ไหมได้ไม่ได้ใช้ hair ได้ไหมอ่ะ hair เรานับได้ไหมผม1เส้นไม่ได้ฉะนั้นเราจะไม่ใช้อ่ะฉะนั้น gray hair ตัดไหมตัดตอนนี้ที่ไปได้คือ mustache อะไรได้อีกอ่ะ farmer ใช้ได้ไหมคำนามชาวนาเป็นคำนามไหมเป็นอะไรได้อีกฟาร์มเป็นคำนามไหมเป็นคำนามฉะนั้นตอนนี้มี3คำที่เข้าชิงค่ะมี a farmer a mustache และ a farm ฉะนั้นน่าจะเป็นคำไหนลูก this is my grandfather he is a farmer good he is a farmer ฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องดูแบบนี้นะดูให้ดีนะคะหลัง article ต้องเป็นคำนามถัดมา he works on แปลว่าอะไรคะ works on ทำงานที่ไหนคะชาวนาทำงานที่ไหนได้ลูก on farmลองเขียนไปเลยนะคะเขียนไปพร้อมกันเลยถัดมาค่ะมาถึงตรงนี้ควรว่านักเรียนได้อยู่แล้ว he has got

0: He has got
1: gray hair.
0: Gray hair. แล้วอันนี้ล่ะลูกมันจบประโยค and a ฉะนั้นนักเรียนจะเติมตรงไหนฉะนั้น he has got ตรงนี้อธิบายได้สองลักษณะฉะนั้นอันไหนเติมตรงไหนลูก has got ใช้ gray hair and a mustache ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเราสามารถเอา mustache ไปเติมตรงนี้ he has got mustache and a gray hair ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะอย่างที่ควันบอกนะคะ article จะต้องตามหลังสิ่งที่นับได้เนาะฉะนั้นผมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่นับนะคะไปต่อค่ะเหลือคำสุดท้ายค่ะ he is very to me เหลือคำเดียวแล้ว he is very kind to me ทำได้ไหมลูกทำได้ไหมฉะนั้นพิจารณาแบบนี้นะคะพิจารณาแบบนี้ทีนี้ค่ะไปดูข้อที่สองลูกข้อที่สองภาพนี้นะคะดูคำศัพท์ก่อนนะคะแต่ข้อนี้ควรไม่ทำให้นะคะนักเรียนจะต้องไปทำเองโอเคไหมคะอ่ะมาดูกันค่ะมีคำว่าอะไรบ้างลูกคำแรกคำว่า
1: funny
0: ทบทวนความหมายค่ะแปลว่าอะไรคะ
1: ตลก
0: เป็นคนสนุกสนานไปต่อค่ะ
1: smart
0: อ่านว่า
1: smart
0: smart
1: smart
0: smart แปลว่าอะไรคะเป็นเด็กเป็นคนฉลาดค่ะไปต่อค่ะ
1: cute
0: อ่านว่า
1: cute
0: อ่านว่าแปลว่า
1: น
0: ่
1: าร
0: ักไปต่อจ้ะ
1: blonde
0: hair แปลว่าผมสี
1: บ
0: อนและสุดท้ายค่ะ
1: student
0: คำว่า
1: student
0: student
1: student
0: แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: ฉะนั้นนักเรียนต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปเติมให้เหมาะสมกับช่องว่างนะคะนี่คืองานที่นักเรียนต้องทำและอีกหนึ่งงานค่ะที่นักเรียนต้องทำเมื่อสักครู่เราพูดกันไปคร่าวๆแล้วก็คือนักเรียนต้องทำอะไรคะเขียนอธิบายบุคคลในครอบครัวของหนู1คนจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองนะไม่อธิบายตัวเองนะคะ This is me นี่คือฉันไม่เอานะลูกเอาคนในครอบครัวของหนูเนาะโอเคมั้ยคะอธิบายลักษณะมาค่ะนะจากนั้นนอกจากอธิบายแล้วทำอะไรด้วยลูก
2: วาดรูป
0: วาดรูปอย่าลืมนะคะต้องสอดคล้องกับประโยคที่หนูเขียนนะคะฝากนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากนักเรียนนะคะเขียนบรรยายภาพนะคะสมาชิกในครอบครัวโดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะลงใบงานที่16ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะก็คือบรรยายรูปร่างลักษณะภายนอกนิสอาชีพนิสัยและสถานที่ทำงานค่ะแล้วก็พร้อมวาดภาพในข้อที่3นะคะนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะคะส่วนฝากคุณครูปลายทางค่ะทบทวนคำสั่งให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานค่ะในเรื่องของการเขียนคำศัพท์นะคะแล้วก็สังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำใบงานได้ค่ะ

0: ทีนี้ควรว่านักเรียนน่าจะทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยข้อที่2นะคะฉะนั้นนักเรียนเตรียมปากกาแดงหรือปากกาต่างสีได้เลยค่ะเพราะข้อนี้เราทำเองนะคะฉะนั้นเรามีการตรวจค่ะคำแรกค่ะนักเรียนค่ะ this is my sister she is a
1: student
0: a student very good a student เพราะตามหลังตัว a นะคะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นคำนามค่ะ she has got what
1: blonde hair
0: good ตรงนี้ค่ะนักเรียนคะ she is a girl black girl she is a girl เป็นเด็กผู้หญิงที่ทำไมคะต้องมีการขยาย
1: smart.
0: มีเพื่อนบอก smart she is a smart girl เป็นผู้หญิงฉลาดเด็กผู้หญิงฉลาด she is a cute girl เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักอะไรได้อีกShe is a funny girl ใช้ได้ทั้งคู่3คำนี้เติมช่องนี้ได้หมดเลยฟังนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางใครเขียน smart ถูกไหมถูกใครเขียน cute ถูกไหมถูก funny ได้ไหม
1: ได
0: ้ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเป็นการขยายคำนามค่ะว่าเป็นเด็กผู้หญิงอย่างไรไปต่อค่ะตรงนี้ค่ะ she is very andตรงนี้ต้องเติม2อย่างลักษณะนิสัยนั่นแสดงว่าถ้าตรงนี้หนูเอาสมาร์ทไปแล้วแสดงว่าตรงนี้เหลืออะไรกับอะไร funny และ cute ถ้าตรงนี้หนูเอา cute ไปแล้วตรงนี้เหลืออะไร funny และ smart โอเคไหมคะ

งนี้เอาอะไรไปแล้วเหลืออีก2คำที่เหลือคำนั้นได้เลยใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้ควรเอาสมาร์ทไปแล้วค่ะใช้คำว่าสมาร์ทไปแล้วเหลือคำว่าอะไรกับคำว่าอะไร funny and cute ได้หมดเลยจะเป็น cute หรือ funny ได้ทั้งหมดโอเคไหมลูก

0: งช่วงของการสรุปนะคะวางปากกาลูกเราจะไม่เขียนแล้วนะคะไม่เขียนแล้วนะทีนี้ค่ะนักเรียนคะครูวันให้ประโยคนี้มาค่ะนักเรียนมองเห็นไหม
1: เห
0: ็นไหมคะอ่ะวันนี้ครูวันอ่านให้ฟังค่ะอ่านให้ฟังนะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะ listen carefully Brad has got black hair and a black mustache one more time Brad has got black hair and a black mustache Brad เป็นคนยังไงคะลักษณะเป็นยังไง
2: ผมส
0: ีดำและอะไรอีก
2: หนวดส
0: ี
2: ดำ
0: หนวดสีดำทั้งผมและหนวดสีดำภาพนะคะจับมีภาพขึ้นตรงนี้นั่นแสดงว่านักเรียนต้องเลือก number one or number two ดูให้ดี which one is Brad who is Brad one or two
2: one
0: or two
2: one
0: or two
2: one
0: ภาพที่หนึ่งถูกต้องค่ะเพราะว่าประโยคเขาบอกว่า Brad เป็นมีอะไรบ้างผมสีดำหนวดสีดำนะคะฉะนั้นภาพที่1ถูกต้องค่ะประโยคที่2ค่ะเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมแต่มีประโยคให้เจนนี่ has got long hair and blue eyes one more time Jenny has got long hair and blue eyes which one is Jenny one or two
2: one
0: or two yes number one is Jenny เพราะ Jenny เป็นคนทำไมคะผมยาว long hair and blue eyes ตาสีฟ้านะคะโอเคฉะนั้นควรว่านักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องนี้เนาะอ่ะฉะนั้นค่ะฝากนะคะเหมือนเดิมค่ะอะไรคะแบบประเมินตนเองค่ะฝากนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะประเมินตนเองนะคะในเรื่องที่ผ่านมาค่ะอย่าลืมเขียนข้อคิดเห็นด้วยนะชั่วโมงถัดไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ Uncle Bob's joke number 1 Uncle Bob's joke number 1ค่ะมีการวงเล็บไว้ว่าชั่วโมงที่1แสดงว่า Uncle Bob's joke นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะแต่เราเรื่องนี้เราจะอยู่ชั่วโมงแรกก่อนเนาะสิ่งที่เรียนต้องเตรียมค่ะมี2อย่างด้วยกันนะคะคือใบความรู้ที่3ค่ะเรื่อง Uncle Bob's joke และใบงานที่17เรื่อง reading and writing ค่ะฝากนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะนำสองอย่างนี้มาด้วยนะคะและฝากครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
3: class lady
4: Thank you, teachers.
0: Thank you, students. See you again next time.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ชาว่าเลย

0: ดนาลัมโปเลนเมดนาลัมโปเ
1: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตคือมีคนพูดเหลือน้อยแล้วมันคือวิถีมันคือวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันผ่านตัวเนื้อภาษาที่มันออกมาครับชื่อสราวุธไกรเสมนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์

0: มรับผิดชอบสอนในวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตวศาสตร์แล้วก็สัตววิทยาคือเรื่องของเสียงทั้งหมดถ้าเราเรียนภาษาทั่วไปเนี่ยเราจะแค่รู้ว่าอ๋อเราออกเสียงถูกหรือผิดแต่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเราจะศึกษาว่าทำไมเราถึงออกเสียงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในอวัยวะในปากของเราเราไม่ได้ที่คือหนึ่งศึกษาเพื่อรู้ศึกษาเพื่อแก้ไขแล้วก็ศึกษาเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้น
1: หลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีหลักๆ2ด้านนะคะก็คือด้านภาษาแล้วก็ด้านวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสังคมที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรามีศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตซึ่งเราเป็นแห่งแรกจริงๆในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนเรายังทำให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้รับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนะคะ
0: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตผมไปเก็บข้อมูลที่ชุมชนมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์ณเวลานั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่แค่นักวิจัยแต่เราเป็นเหมือนกับเป็นโค้ชที่ทำให้ชุมชนสร้างชุมชนสามารถเป็นนักวิจัยด้วยตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลภาษาตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลเรื่องเล่านิทานต่างๆหรือแม้แต่บทเพลงที่กำลังจะสูญหายไปด้วยตัวเองได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า
2: 5 6 7 8 9 10
3: ถ้าเราฟังกดตัวเนื
4: ้อตัวกลาง
0: เราก็จะเริ่มจากการฝึกชาวบ้านให้รู้จักทิศทางของเสียงการถ่ายรูปแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญเราลองไปเดินสำรวจชุมชนกันดีกว่าว่าตอนนี้มีคนร้องเพลงหรือกี่คนมีใครเล่านิทานได้บ้างตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะเหลือน้อยแต่พอจริงๆแล้วตัวชุมชนเองเนี่ยกลับพบว่ามันไม่ได้เหลือเยอะเท่าที่เขาคิดเขาเริ่มเกิดความตระหนักว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องเก็บใช่ถ้าคนแก่รุ่นนี้หายไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือในชุมชนนี้เราพยายามสร้างให้เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สำคัญนี่แหละมันคือสิ่งที่กำลังจะหายไปผลก็คือผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับตัวชาวบ้านเนี่ยเป็นคนนัดปราชญ์ชาวบ้านต่างๆคนที่ร้องเพลงได้เขานัดเองนัดเวลาทำทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาจัดการเขาก็รู้สึกอยากจะทำงานอยากจะมานั่งถอดนั่งแปลคือจริงๆแล้วการแปลเพลงเนี่ย3 นาทีเนี่ยเราใช้เวลา3 ชั่วโมงในการถอดซึ่งมันเหนื่อยมากแต่เขากลับอยากจะทำเพราะมันคือของเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำก็ไม่มีใครทำและถ้าไม่ทำแล้วลูกหลานเขาล่ะจะทำอย่างไร

0: ผมรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจผมว่าดีให้เขาเก็บเอาไว้ไงจากวันนึงให้เด็กเวลาเขาศึกษาอะไรแบบนี้ภาษาของเราก็ยังมีอยู
1: ่เราได้รับความสุขทางใจเนาะมันมากกว่าความสุขอะเรามีความสุขที่เห็นความตระหนักของเขาเรามีความสุขที่เขามาลากเราออกจากบ้านแล้วไปเก็บข้อมูลถ้าเราเป็นนักวิจัยคนเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แต่นี่เนื่องจากเราทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อภาษาที่เราได้เนาะมันไม่ใช่แค่ตัวจำนวนนิทานเพลงหรือเรื่องเล่าให้เราได้แต่มันคือสิ่งที่ตระหนักว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญของเขาถ้าเขาไม่เก็บมันจะหายไป

ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาช่วยพวกเราเก็บรวบรวมข้อมูลให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ารุ่นนี้ไปแล้วก็คือเรายังมีหลักฐานยังมีข้อมูลจากท่านคณะอาจารย์ที่แบบจะคอยเผื่อเคนจะได้เอาไปใช้ช่วยสอนเด็กเพื่อบอกเด็กอะไรอย่างนี้ได้

มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเรามีปรัชญาว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะคะเราถือว่าภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีปรัชญาบอกว่าการเข้าใจเข้าถึงและก็การพัฒนาซึ่งเราเชื่อว่าภาษา

ัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้เราเข้าใจคนที่หลากหลายและต่างวัฒนธรรมภาษาจะทำให้เราเข้าถึงนะคะแล้วเราถึงจะพัฒนาหรือว่าแก้ปัญหาสังคมได้และมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV-15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับพี่สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับจากชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจใช่ไหมครับซึ่งก็จะมี3หน่วยใหญ่ๆนั่นก็คืออะไรครับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลแล้วก็ยังมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือเมื่อหน่วยครัวเรือนนะครับมีเงินที่เหลือจากการบริโภคก็ต้องอดออมนะครับก็นำเงินไปฝากกับธนาคารหรือว่าหน่วยธุรกิจต้องการเงินที่จะไปลงทุนก็ต้องไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคารใช่ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับธนาคารนั่นเองครับนักเรียนจำได้ไหมว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้ครูให้พวกเรานะครับให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารในประเทศไทยมีสีประจำธนาคารยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนครับบอกว่านักเรียนนะครับจัดกลุ่มสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันทางการเงินแต่ละประเภทได้ครูก็จะสมมุติว่าสถานการณ์นายกต้องการกู้เงินไปซื้อบ้านจะต้องไปสถาบันทางการเงินใดอันนี้เราจะทำกันในขั้นปฏิบัติครับนี่นะครับจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ครับเริ่มกันที่ขั้นนำเกมแรกของพวกเรานะครับก็คือครูมีสีประจำธนาคารให้พวกเราดูแล้วก็ให้พวกเราทายว่าสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีฟ้าคือสีของธนาคารใดน่าจะคุ้นชินกันใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะมีใบกระดาษนะครับให้พวกเราได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ลองทบทวนความรู้เดิมของพวกเราว่ารู้จักธนาคารอะไรบ้างแล้วก็แต่ละสีหมายถึงธนาคารใดเดี๋ยวครูแจกก่อนให้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางครับทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทายกันถูกไหมครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับว่านักเรียนรู้จักธนาคารมากน้อยเพียงใดโดยครูให้เดาจากสีตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันครับแล้วก็เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเรามาดูสีแรกกันสีแรกคือสีอะไรเอ่ยสีแรกคือสีม่วงเฉลยนะครับ SCB SCB ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองกลุ่มไหนถูกต้องกาถูกด้วยโอเคครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้ไหมครับสีแรกธนาคารสีม่วงก็คือ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ครับต่อไปสีน้ำเงินคิดว่าธนาคารใดสีน้ำเงินนะครับนั่นก็คือธนาคารทหารไทยครับแต่สีน้ำเงินก็มีธนาคารกรุงเทพด้วยอะครูให้ธนาคารกรุงเทพก็ถือว่าสีน้ำเงินแบงคอกแบงค์สีน้ำเงินพวกเราบางคนก็ตอบธนาคารกรุงเทพใช่ไหมครับได้ครับธนาคารกรุงเทพหรือว่าธนาคารทหารไทยแต่ครูบอกก่อนนะครับตอนนี้ธนาคารทหารไทยได้ไปรวมกับอีกธนาคารหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ด้วยว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรต่อไปสีที่3คือสีอะไรครับสีชมพูครูคิดว่าไม่ยากสีชมพูน่าตอบมาได้สีชมพูคือธนาคารออมสินโอเคถูกต้องต่อไปสีต่อไปคือสีเขียวสีเขียวคือธนาคารเรามาดูกันถูกต้องครับกสิกรไทยตอนนี้เป็นไงบ้างตอบถูกกันหมดไหมหมดนะต่อไปสีอะไรครับสีเหลืองธนาคารอะไรมาดูเฉลยกันสีเหลืองกรุงศรีอยุธยาเก่งมากครับต่อไปสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: ส
0: ้
1: ม
0: สีส้มธนาคารอะไรข้อนี้มี2ธนาคารอีกแล้วที่ตอบที่สามารถตอบได้แต่ดูตามที่ครูเฉลยก่อนนั่นคือธนาคารธนชาติหรือว่าอาคารสงเคราะห์ก็ได้อาคารสงเคราะห์ก็สีส้มต่อไปสุดท้ายสีฟ้าสีฟ้าธนาคารใดเฉลยสีฟ้ากรุงไทยครับถูกต้องเก่งมากรวมคะแนนกลุ่มไหนได้เยอะสุดสีส้มธนชาติก็ถูกต้องไงอ๋อโอเคเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มไหนตอบถูกหมดทุกข้อบ้างยกมือขึ้นดูหน่อยโอ้เก่งมากบอกเพื่อนหน่อยนักเรียนปลายทางแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับให้ดูสีแล้วก็ทายชื่อธนาคาร

ตอบถูกหมดทุกข้อไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นครูมีคำถามมาสอบถามก่อนนักเรียนเคยไปธนาคารหรือไม่ถ้าเคยไปเคยไปทำสิ่งใดที่ธนาคารอ่ะลองพูดคุยกับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งเคยไปทำอะไรธนาคาร

0: เป็นอย่างไรบ้างครับจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มฉันเคยไปธนาคารหรือไม่ถ้าเคยไปฉันเคยไปทำอะไรเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ถามประสบการณ์ดูดีไหมครับดีเลยเอาเป็นเลขที่15เดี๋ยววันหลังครูจะเอาวงล้อสุ่มมาด้วย
1: ไปฝากเงินค่ะ
0: อ๋อเคยไปธนาคารใช่ไหมครับแล้วก็ไป
1: ฝากเงินค่ะ
0: ฝากเงินโอเคขอบคุณครับนักเรียนคนอื่นล่ะครับเคยไปธนาคารหรือไม่แล้วก็ไปทำอะไรครับมีคำตอบอื่นอีกไหมส่วนมากไปทำอะไรกันไปเปิดสมุดบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็ไปฝากเงินโอเคครับก็ประสบการณ์พวกเราเกี่ยวกับธนาคารก็เปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินนะครับอันดับแรกเรามาทราบความหมายของเนื้อหาในวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะครับนักเรียนสถาอะไรสถาบันทางการเงินมีความหมายว่าอย่างไรนั่นก็คือสถาบันทางการเงินก็คือสถาบันที่เป็นตัวกลางดำเนินการธุรกรรมทางการเงินแล้วธุรกรรมทางการเงินคืออะไรเรามาดูกันธุรกรรมทางการเงินก็คือการกระทำทางการเงินผ่านสถาบันทางการเงินเช่นการฝากการถอนการโอนเงินการขอสินเชื่อการเปิดบัญชีการขอสินเชื่อนี่คือยังไงรู้จักไหมครับที่เขาบอกว่าไปขอสินเชื่อการขอสินเชื่อก็คือการขอกู้ยืมเงินตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดว่าดอกเบี้ยต้องไม่เกินเท่าไหร่เขาเรียกว่าการขอสินเชื่อนี่นะครับความหมายของธุรกรรมทางการเงินซึ่งต่อไปเรามาดูประเภทของสถาบันทางการเงินกันสถาบันทางการเงินนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คืออะไรครับถูกต้องครับประเภทแรกก็คือประเภทที่เป็นธนาคารประเภทที่2ก็คือประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารครับเรามาดูประเภทที่เป็นธนาคารกันแบ่งย่อยออกเป็น3ธนาคารก็คือ 1. ธนาคารกลาง 2. ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ 3. ธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจเราจะมาดูกันว่าธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์จัดอยู่ในธนาคารไหนวันนี้เราจะมาทราบกันครับแล้วก็ประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารก็จะมีพวกบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเอบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยแล้วก็สุดท้ายโรงรับจำนำครับนี่คือไม่ใช่ธนาคารเรามาดูประเภทแรกกันเลยประเภทที่เป็นธนาคารธนาคารแรกคือธนาคารอะไรครับธนาคารกลางหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็ตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรหมที่กรุงเทพครับเป็นธนาคารกลางแห่งเดียวของประเทศไทยมีหน้าที่ทำอะไรก็คือหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับ 1. ออกพันธบัตร 2. เป็นนายธนาคารของรัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ครับก็คือจะควบคุมกำกับดูแลธนาคารของรัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยครับแล้วก็ 3. ดำเนินนโยบายทางการเงินแล้วก็ควบคุมปริมาณเงินนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าธนาคารกลางหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ก็

0: คืออย่างหนึ่งเลยที่ธนาคารพาณิชย์ทำแต่ธนาคารกลางไม่มีหน้าที่นั่นก็คือการรับฝากเงินการรับฝากเงินจากพวกเราจากประชาชนนะครับธนาคารกลางไม่สามารถทำได้ต้องไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ดังนั้นจะไปฝากเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไหมไม่ได้ต้องไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ครับต่อไปธนาคารประเภทที่2นั่นก็คือธนาคารอะไรครับ
1: ธนาคาร
0: พาณิชย์เราจะมาดูกันว่าธนาคารพาณิชย์มีอะไรบ้างธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ทำอะไรธนาคารพาณิชย์นะครับมีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนแล้วก็รวบรวมนำเงินดังกล่าวไปให้หน่วยอะไรหน่วยงานองค์กรธุรกิจบุคคลทั่วไปกู้ยืมที่เราได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจไปใช่ไหมครับว่าประชาชนครัวเรือนนำเงินไปฝากที่ธนาคารแล้วก็ธนาคารก็ปล่อยกู้ให้กับหน่วยธุรกิจนี่นะครับก็คือธนาคารพาณิชย์เราจะมาดูกันว่าธนาคารที่พวกเราทายกันธนาคารไหนถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์บ้างนี่คือตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์ธนาคารแรกก็คือธนาคารอะไรครับ SCB ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ต่อมาธนาคารสัญลักษณ์แบบนี้กสิกรไทยเป็นสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเป็นรวงข้าวสีเขียวต่อมาสีเหลืองธนาคารอะไรครับกรุงศรีอยุธยาต่อมาธนาคารธนชาติครูบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ธนาคารธนชาติไม่มีแล้วไปรวมกับอีกธนาคารหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เดี๋ยวครูจะบอกว่าธนาคารใดต่อมาแบงคอกแบงค์คือธนาคารกรุงเทพสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรครับดอกบัวบัวอะไรบัวหลวงหรือว่าธนาคารบัวหลวงอีกชื่อนึงธนาคารกรุงเทพต่อไปธนาคารที MB ถ้าอีกชื่อนึงภาษาไทยคือธนาคารอะไรธนาคารถูกต้องครับเก่งมากธนาคารทหารไทยตอนนี้ธนาคารทหารไทยได้รวมกับธนาคารธนชาติแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกชื่อนึงเดี๋ยวครูจะมาบอกต่อไปก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเช่นเดิมเหมือนกันต่อมาธนาคารนี้ธนาคารสีฟ้าธนาคารกรุงไทยสัญลักษณ์คือนกอะไรเขาเรียกว่าวายุพักนี่คือสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงไทยต่อไปธนาคารทิสโก้แล้วก็สีแดงธนาคาร CIMB ครับแล้วก็ต่อมาLand and House Bank นี่นะครับก็คือหน้าตาของธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่หลักก็คือรับฝากเงินจากประชาชนแล้วก็นำให้บุคคลทั่วไปกู้ยืมได้ธนาคารพาณิชย์กับธนาคารไทยพาณิชย์คนละชื่อกันนะธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นชื่อประเภทเป็นชื่อใหญ่ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือเป็นธนาคารอีกประเภทหนึ่งของธนาคารพาณิชย์เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับต่อไปความรู้เสริมที่เมื่อสักครู่ครูได้บอกหลายครั้งแล้วว่าธนาคาร TMB ธนาคารทหารไทยได้รวมตัวกับธนาคารธนชาติก็กลายมาเป็นโลโก้โฉมใหม่เป็นธนาคาร TTB เคยเห็นใช่ไหมครับในห้างนี่นะครับก็เกิดจากการรวมตัวของธนาคารทหารไทยธนชาติอันนี้ความรู้เสริมเปิดตำนาน SCB จากสยามกัมมจลถึงธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยนะครับเริ่มแรกชื่อว่าแบงก์สยามกัมมจลก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยพาณิชย์ในปัจจุบันถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยก็ที่ตั้งนะครับนี่สถาปัตยกรรมแบบนี้เลยธนาคารพาณิชย์แห่งแรกต่อไปเมื่อสักครู่เราเรียนเรื่องธนาคารกลางไปแล้วธนาคารพาณิชย์ไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปคือธนาคารอะไรธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจมีอะไรบ้างเรามาดูกันธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ธนาคารธนาคารแรกคือธนาคารอะไรครับธนาคารออมสินธนาคารออมสินตั้งเพื่ออะไรก็เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชน

0: นเพื่อให้รัฐบาลกู้ซึ่งรัฐบาลจะนำเงินนั้นไปพัฒนาประเทศครับนี่นะครับธนาคารออมสินต่อไปนะครับก็เป็นธนาคารทอสทอสนะครับย่อมาจากคำว่าธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อนะครับให้สินเชื่อด้านการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนทั่วไปครับก็เป็นธนาคารเฉพาะกิจหรือว่าธนาคารเฉพาะอย่างที่เมื่อเราต้องการสร้างบ้านต้องการเงินที่จะไปสร้างบ้านก็สามารถไปขอกู้ได้จากธนาคารทอสครับต่อครับก็คือธนาคารทกสหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับก็ตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินโดยเฉพาะการรับฝากและก็การปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและก็ประชาชนในชนบทครับนี่นะครับก็คือหน้าที่ของธนาคารทอสสำคัญเลยเขาเน้นคำว่าอะไร
1: เกษตรกร
0: ก็เป็นการปล่อยสินเชื่อกับเกษตรกรครับต่อไปครับอันนี้คือธนาคาร
1: อิสลาม
0: ถูกต้องครับเก่งมากหรือเรียกว่า iBank ก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นการส่งเสริมการงอมเงินการค้าการลงทุนการทำธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนานั่นก็คือศาสนาอะไรครับศาสนาอิสลามนั่นเองครับสุดท้ายธนาคารเฉพาะอย่างรู้จักไหมครับธนาคารนี้อันนี้ยากนิดนึง Exim Bank Thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้าแห่งประเทศไทยก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการส่งออกการนำเข้าและการลงทุนให้สินเชื่อแล้วก็การค้ำประกันครับนี่นะครับก็คือธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจครับต่อไปนะครับเราก็ได้จบไปแล้วเรื่องสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารต่อไปเรามาดูที่ไม่ใช่ธนาคารบ้างที่แรกก็คือบริษัทอะไรครับบริษัทเงินทุนถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนต้องการไปกู้เงินก็สามารถไปได้ที่บริษัทเงินทุนก็ตามภาพเลยครับก็มีหลากหลายบริษัทที่เห็นอยู่ได้ตามถนนใช่ไหมครับต่อไปครับบริษัทหลักทรัพย์ครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์ก็อย่างเช่นการซื้อขายพันธบัตรพวกนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยต่อไปครับต่อไปก็เป็นบริษัทเครดิตฟองซีแอร์ฟองซีแอร์ก็ให้ประชาชนนะครับสามารถกู้ยืมเงินได้เหมือนกันนี่ก็คือหน้าตาตัวอย่างของบริษัทตัวอย่างของบริษัทเครดิตฟองซีแอร์ครับต่อไปอันนี้ดูจากภาพแล้วคิดว่าอะไรดูจากโลโก้ดูจากตัวอย่างบริษัทต้องเป็นบริษัทอะไรครับถูกต้องครับเป็นบริษัทประกันชีวิตแล้วก็บริษัทประกันภัยครับก็มีหลากหลายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกไทยประกันชีวิตกรุงเทพประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตเราน่าจะคุ้นชินกันดีต่อไปครับต่อไปคือโรงรับจำนำก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารครับก็ถ้าเป็นโรงรับจำนำของเอกชนนะครับก็จะจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนแต่ถ้าโรงรับจำนำนั้นเป็นของเทศบาลก็จะมีชื่อว่าสถานธนานุบาลครับเคยได้ยินไหมครับในหัวหินมีไหมเอ่ยสถานธนานุบาลไม่แน่ใจนะครับลองดูนะครับว่ามีหรือเปล่านี่นะครับก็คือตัวอย่างของสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ธนาคารก็อย่างเช่นบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซีแอร์บริษัทประกันภัยประกันชีวิตหรือว่าโรงรับจำนำพวกนี้ครับต่อไปเรามาเล่นเกมอีกเกมหนึ่งชื่อว่าเกมแฟนพันธุ์แท้สถาบันทางการเงินเราจะมาดูกันในเกมที่2สิ่งที่พวกเราตั้งใจเรียนมาเราจะมาดูกันว่าจะตอบถูกหมดหรือเปล่าทั้งหมด10ข้อจะพูดแจกกระดาษ

0: ครูจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรามาลุ้นกันพวกเราทำไปทีละข้อแล้วก็เฉลยทีละข้อเลยครับไม่ใช่ทำสิบข้อแล้วเฉลยไปทีละข้อทีละข้อนักเรียนปลายทางครับเตรียมตัวทำกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ด้วยนะครับพร้อมเรียงเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อแรกกันเลยครับว่าครูจะให้พวกเราทำอะไรครูจะให้ดูสัญลักษณ์ของสถาบันทางการเงินแล้วก็เขียนว่ามันคือสถาบันการเงินที่มีชื่อว่าอะไรปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มถ้าเขียนชื่อเต็มได้เขียนชื่อเต็มด้วยเสร็จยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วครูจะเฉลยแล้วนะเตรียมปากกาแดงด้วยเฉลยทีละข้อนักเรียนปลายทางครับตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเฉลยข้อนี้พูดกันดังๆสามารถตอบครูได้เลยว่าธนาคาร
1: อิสลาม
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือว่าไอแบงค์นั่นเองต่อไปข้อที่2พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วข้อที่2คือ

เรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วหันมาด้านหน้ามาดูเฉลยกันเลยข้อนี้นะครับธนาคารทกสเราจะมาดูชื่อเต็มกันก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับใครที่มีคำว่าเกษตรและก็สหกรณ์ครูอนุโลมให้แต่ก็เรียบเรียงคำให้ถูกต้องด้วยมีคำว่าสหกรณ์แล้วก็เกษตรให้เพราะว่าชื่ออาจจะยากนิดนึงเกษตรและก็สหกรณ์การเกษตรต่อไปข้อที่3พร้อมหรือยังข้อที่3

่ะโอเคเรียบร้อยมาทุกคนเปล่าเรียบร้อยแล้วสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์อะไรเมื่อครู่ก็บอกแล้วรวงข้าวสีเขียวก็คือเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยครับเก่งมากต่อไปข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4อันนี้ง่ายมาก

เดี๋ยวครูถามอีกคำถามหนึ่งธนาคารออมสินถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์หรือว่าธนาคารเฉพาะอย่างถูกต้องครับเป็นธนาคารเฉพาะอย่างเฉลยนะครับธนาคารออมสินครับเก่งมากต่อไปข้อที่5ง่ายมาก

อ่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วครูบอกก่อนว่าเป็นรูปอะไรวายุพักใช่ไหมครับเฉลยธนาคารนี้คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองต่อไปห้าข้อแล้วใช่ไหมครับกลุ่มไหนตอบถูกหมดทุกข้อบ้างมีไหมโหเก่งมากๆเลยเอามือลงต่อไปข้อที่6ธนาคารอะไรปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มได้

เฉลยแล้วนะครับนักเรียนธนาคารไทยพาณิชย์ครับต่อไปข้อที่7มาแล้ว

อ่ะหมดเวลาแล้วเฉลยธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank นั่นเองต้องบอกเป็นชื่อภาษาไทยต่อไปครับข้อที่อะไรเอ่ยข้อที่8

0: เฉลยเสร็จยัง
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วโอเคครับนักเรียนหันมาด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์รูปนี้คือรูปอะไรบัวหลวงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพนั่นเองธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์หรือว่าธนาคารเฉพาะอย่างธนาคารอะไรธนาคารพาณิชย์ครับข้อที่9ต่อ

เรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วเรามาเฉลยกันธนาคารนี้นะครับครูบอกก่อนว่าสมมติถ้าครูต้องการสร้างบ้านกู้บ้านกู้เงินไปสร้างบ้านไปขอกู้จากธนาคารนี้ได้นั่นคือธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองสงเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ต้องอาคารสงเคราะห์อันนี้ไม่ยากต้องเขียนให้ถูกต้องอาคารสงเคราะห์ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10แล้ว

0: โอเคครับหมดเวลาแล้วเฉลยเลยข้อที่10นั่นก็คือธนาคารอะไรครับกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างไรบ้าง10ข้อกรุงเขียนชื่อเต็มกรุงศรีอยุธยาอารวมคะแนนเป็นยังไงบ้างกลุ่มไหนได้เต็ม10ข้อบ้างไหมครับ9ข้อ
1: 8
0: 10ครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากนักเรียนปลายทางแล้วครับได้กันกี่คะแนนเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับแฟนพันธุ์แท้สถา

บันทางการเงินต่อไปนะครับเรามาดูขั้นปฏิบัติของพวกเราโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เลือกประเภทสถาบันทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมให้เหตุผลประกอบนี่นะครับก็คือคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่3เรื่องสถาบันทางการเงินแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังต่อไปนะครับคุณครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับใบงานที่3สถาบันทางการเงินก็จะมีสถานการณ์ประมาณนี้ครับให้พวกเราลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำมันได้ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับกิจกรรมในส่วนนี้นักเรียนปลายทางแล้วครับทำได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับบอกว่าฟ้าใสต้องการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านควรใช้บริการสถาบันทางการเงินใดนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองเพราะว่าเป็นธนาคารนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อแก่ประชาชนโดยเฉพาะครับต่อไปข้อที่2แม็กไม่มีเงินจากค่าเทอมให้ลูกจึงนำสร้อยทองที่มีอยู่ไปจำนำควรใช้บริการสถาบันทางการเงินใดนั่นก็คือโรงรับจำนำครับเพราะว่าพอเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็มีหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนต่อไปข้อที่3นิวนะครับฝากเงินในรูปแบบเงินฝากประจำระยะเวลา24เดือนแล้วก็ต้องการได้รับเงินฝากจะต้องใช้บริการสถาบันการเงินใดนั่นก็คือธนาคารอะไรรับฝากเงินจากประชาชนธนาคารพาณิชย์นั่นเองเพราะว่าธนาคารพาณิชย์นะครับให้บริการรับฝากเงินแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเงินฝากด้วยต่อไปครับ EQ ต้องการซื้อกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองสุขภาพโดยจ่ายค่ากรมธรรม์นะครับปีละ1ครั้งข้อที่1 นะครับ EQ ควรใช้บริการสถาบันทางการเงินใดแล้วก็เพราะเหตุใดข้อนี้ต้องตอบว่า EQ ควรใช้บริการบริษัทประกันภัยหรือว่าบริษัทประกันชีวิตครับเพราะเหตุใดเพราะว่าบริษัทประกันภัยหรือว่าประกันชีวิตนะครับก็เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตได้แก่ผู้บริโภคอยู่แล้วครับต่อมาสุดท้ายพีทเป็นนักธุรกิจไทยในตลาดโลกผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าส่งออกควรไปใช้บริการธนาคารใดก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ใช่ไหมครับเพราะว่าธนาคารนี้นะครับให้บริการทางด้านการเงินแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาดโลกให้เงินกู้แก่ผู้ส่งออกครับเฉลยครบหมดทุกข้อแล้วตอบถูกกันไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: นะครับไม่ยากเลยต่อไปนะครับเรามาดูการสรุปนะครับสถาบันทางการเงินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทแรกคืออะไรครับที่เป็นอะไรที่เป็นธนาคาร2แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือไม่เป็นธนาคารนักเรียนฟังด้วยที่เป็นธนาคารก็อย่างเช่นธนาคารกลางแห่งประเทศไทยธนาคารกลางหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจส่วนสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับก็อย่างเช่นบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีแอร์บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยแล้วก็โรงรับจำนำครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสถาบันทางการเงินสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องภาษีนะครับเราจะมาทราบความหมายความสำคัญแล้วก็ประเภทของภาษีกันครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์นะครับก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูธินกรปิ่นทองนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในเรียนปลายทางครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการจัดสัดส่วนภาพนะครับในหน่วยการเรียนรู้การจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับถ้านักเรียนปลายทางลืมแล้วว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างให้นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนความรู้เดิมได้นะครับทั้งนี้รบกวนครูปลายทางนะครับทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้จักการจัดองค์ประกอบภาพไปแล้วรู้จักการวัดขนาดสัดส่วนของภาพไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอีกหนึ่งอย่างในการจัดองค์ประกอบภาพกันนั่นก็คือความสมดุลนะครับดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้ของเราก็คือความสมดุลนั่นเองก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับวัดมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำร่วมกันนะครับทางนี้รบกวนครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะครับวัดมีภาพมาให้เราให้นักเรียนตอบคำถามว่าภาพไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันนะครับชื่อเกมของเราในวันนี้ก็คือภาพไหนใหญ่กว่ากันนะครับใช้ความรู้เดิมสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการวัดขนาดแล้วก็สัดส่วนนะครับให้นักเรียนลองคาดคะเนภาพต่อไปนี้นะครับกะขนาดแล้วก็ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับคาดเดาดูว่า2ภาพนี้ภาพใดมีขนาดใหญ่กว่ากันครับให้นักเรียนสังเกตลักษณะเส้นตรงก่อนนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสังเกตเส้นตรงนะครับแนวตั้งนะครับ2ภาพนี้ภาพที่1หรือภาพที่2มีขนาดใหญ่กว่ากันครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถเขียนคำตอบลงในกระดานหรือเขียนในสมุดก็ได้นะครับแต่ละกลุ่มอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนกันนะครับภาพที่1หรือภาพที่2มีขนาดใหญ่กว่ากันครับแล้วแต่ครับตอบคำถามแบบไหนก็ได้ลูกหรือว่าจะมีขนาดเท่ากันก็ได้นะใครคิดว่าเท่ากันถ้าพร้อมแล้วยกกระดานขึ้นมาได้เลยนะครับกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกกระดานขึ้นมาได้เลยตอนนี้กลุ่มที่1ตอบว่าภาพที่1กลุ่มที่2อยู่ไหนครับกลุ่มที่2ตอบยังภาพที่1เหมือนกันมีกลุ่มที่3ตอบว่าภาพทั้ง2มีขนาดเท่ากันนะครับแตกต่างจากกลุ่มอื่นเดี๋ยวรอกลุ่ม5ก่อนกลุ่ม5เป็นตัวท็อปในวิชาศิลปะนะครับกลุ่มนี้ตอบคำถามถูกต้องตลอดเวลาตลอดทุกครั้งนะครับตอบเท่ากันใช่ไหมลูกมาดูเฉลยนะครับว่า2ภาพนี้ภาพใดใหญ่กว่านะครับ2ภาพนี้จริงๆแล้วมีขนาดเท่ากันนะครับกลุ่ม3กับกลุ่มที่5เก่งมากปรบมือครับมาดูนะครับจริงๆแล้ว2ภาพนี้มีขนาดเท่ากันนะครับอีก1ภาพดีกว่าอีก1ภาพภาพดอกไม้ให้นักเรียนสังเกตวงกลมสีแดงเฉพาะวงกลมสีตรงกลางนะวงกลมสีแดงตรงกลางภาพใดมีขนาดใหญ่กว่ากันเขียนคำตอบได้เลยครับตอนนี้ครูอาร์ตจะรอคำตอบกลุ่มที่5เช่นเดิมนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณครูอาร์ตให้ทำกิจกรรมตอบคำถามกลุ่ม5จะมีคำตอบที่คาดไม่ถึงเกือบทุกครั้งเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถตอบคำถามได้เลยนะครับจะเท่ากันจริงเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าควอตอาจจะหลอกก็ได้นะลูกถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกกระดาษคำตอบครับยกกระดาษได้ลูกเกือบทุกกลุ่มตอบว่าเท่ากันกลุ่มที่4ตอบว่าเท่ากันเช่นเดิมนะครับมาดูเฉลยนะครับเอากระดาษลงได้ลูกเฉลยนะครับ2ภาพนี้มีขนาดเท่ากันนะครับวงกลมสีแดงมีขนาดเท่ากันนะครับนักเรียนปลายทางตอบคำถามถูกเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่ครับเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางเช็คคำตอบนักเรียนด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราจึงมองว่าภาพ2ภาพมีขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองภาพได้แตกต่างกันใช่ไหมครับเหตุใดนะครับเราจึงมองเห็นเส้นตรงและวงกลมสีแดงมีขนาดต่างกันลูกเพราะอะไรครับเอาภาพแรกก่อนก็ได้ทำไมภาพ A กับภาพ B ถึงมีขนาดเหมือนกับแตกต่างกันเลยลูกเพราะอะไรครับ
1: เพราะห
0: ัวลูกศรใช่ไหมครับภาพที่2ล่ะครับเพราะอะไรเราถึงมองว่าวงกลมสีแดงมีขนาดต่างกันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือทัศนธาตุด้านนอกนะครับมันลวงตาเราหรือว่าหลอกตาเรานะครับเฉลยนะครับเพราะว่านะครับทั้ง2รูปจริงๆแล้วมีขนาดเท่ากันแต่สิ่งที่ทำให้เรามองเห็นว่าไม่เท่ากันเพราะว่ามีเส้นนะครับแล้วก็ขนาดมาลวงสายตานะครับดังนั้นทัศนธาตุทุกอย่างนะครับสามารถลวงตาของเราได้เราเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมลูกเราก็สามารถนำเอาทัศนธาตุต่างๆมาลวงตามาทำให้คนชมผลงานของเรานั้นสับสนกับผลงานได้นะครับต้องใช้เทคนิคการใช้เส้นแล้วก็ขนาดต่างๆนะครับที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ทีนี้กิจกรรมต่อมานะครับเรามาดูกันว่าวันนี้นักเรียนชั้นป.6จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับมี3อย่างเช่นเดิมนะครับอย่างแรกคือนักเรียนรู้จักการจัดภาพให้สมดุลกันนะครับอย่างที่2คือเปรียบเทียบสมมาตรและอสมมาตรนะครับและอย่างสุดท้ายคือการจัดองค์ประกอบภาพแบบดุลยภาพนะครับเด็กๆจะเห็นว่ามีคำศัพท์ใหม่ๆใช่ไหมลูกคำว่าสมมาตรกับอสมมาตรนักเรียนเคยได้ยินไหมครับหรือว่าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกวันนี
1: ้
0: เคยได้ยินมาบ้างแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางแหละครับเคยได้ยินคำว่าสมมาตรกับอสมมาตรหรือไม่ครับถ้านักเรียนปลายทางคนใดนะครับเคยได้ยินแล้วก็สามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ครูอาจะมาสาธิตแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าสมมาตรกับอสมมาตรคืออะไรและสำคัญต่องานทัศนศิลป์อย่างไรนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูอาจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันสังเกตแก้วน้ำนะครับที่ครูอาเตรียมมาในวันนี้นะครับชื่อกิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนนะครับเปรียบเทียบแก้วน้ำที่ครูอาเตรียมมานะครับนักเรียนสังเกตไปที่ด้านหน้านะครับตอนนี้ครูอาร์ตมีแก้วน้ำ2ใบใช่ไหมลูกทั้ง2ใบบรรจุน้ำเรียบร้อยแล้วคำถามคือน้ำทั้ง2แก้วมีปริมาณเท่ากันไหมครับ

0: กันไหมลูกกี่มิลลิลิตรลูก500มิลลิลิตรใช่ไหมครับตอนนี้ลักษณะแก้วเหมือนกันเกือบ 100% เลยนะครับน้ำก็เกือบเท่ากันเกือบ 100% เลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสมดุลนะครับสมดุลหมายถึงความเท่ากันนะครับของ2ด้านนะครับถ้าครูอาร์ตเติมสีเข้าไปล่ะครับนักเรียนคิดว่าจะยังสมดุลอยู่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตนะครับถ้าครูอาร์ตเติมสีเข้าไปนะครับในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะใช้เป็นสีผสมอาหารนะครับเพื่อเปลี่ยนจากน้ำเปล่าธรรมดาให้กลายเป็นน้ำที่มีสีนะครับนักเรียนร่วมกันสังเกตนะครับครูอาร์ตเติมสีแดงเข้าไปนะครับในฝั่งแก้วน้ำด้านขวามือของครูอาร์ตนะครับนักเรียนคิดว่าสองฝั่งนี้นะครับยังสมดุลกันอยู่ไหมครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับถ้ากลุ่มไหนคิดว่าสมดุลกันให้นักเรียนเขียนว่าสมดุลในกระดานถ้านักเรียนเขียนว่าไม่สมดุลให้เขียนว่าไม่สมดุลนะครับเดี๋ยวครูจะผสมน้ำสักครู่หนึ่งนะครับถ้ากลุ่มไหนคิดว่าสมดุลให้เขียนว่าสมดุลนะครับถ้ากลุ่มไหนคิดว่าไม่สมดุลให้เขียนคำตอบในกระดานว่าไม่สมดุลนะครับถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลัง3วินาทีนับ3 2 1แต่ละกลุ่มวางปากกายกกระดานขึ้นมาเลยลูกยกกระดานขึ้นมาได้เลยนะครับรอกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5อีกแล้วกลุ่มที่5อีกแล้วครับเนื้อยกกระดานคำตอบให้ครูอาร์ตลูกมีกลุ่มไหนไม่เห็นกับเพื่อนไหมลูกเห็นต่างจากเพื่อนไหมครับทุกกลุ่มตอบไม่สมดุลยกเว้นกลุ่มที่1นะครับตอบว่าสมดุลกันนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบยังครับถ้าได้คำตอบแล้วมาดูเฉลยนะครับให้นักเรียนสังเกตอีกรอบนึงสังเกตที่ตัวเลขนะครับตัวเลขยังเท่ากันอยู่ไหมลูกปริมาณน้ำเท่ากันอยู่ไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับแต่สีเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ำหนักเท่ากันปริมาณน้ำเท่ากันแก้วน้ำยังเหมือนเดิมเท่ากันแต่แตกต่างที่สียังเรียกว่าสมดุลอยู่นะครับกลุ่มที่1เก่งมากครับเรียกว่าสมดุลนะครับแต่ทั้งนี้สมดุลมันมี2แบบที่ครูอาร์ตได้กล่าวไปในสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้ใช่ไหมครับมีคำว่าสมมาตรและอสมมาตรถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรแปลว่าอะไรลูกแปลว่าไม่ใช่ไหมครับไปอยู่คำหน้าคำไหนก็ตามจะแปลว่าไม่นะครับแปลว่าไม่สมมาตรไม่สมมาตรแปลว่าอะไรแปลว่ามีลักษณะไม่เหมือนกันอาจจะสีไม่เหมือนนะครับรูปร่างไม่เหมือนเส้นไม่เหมือนแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักของน้ำยังเหมือนเดิมไหมลูกปริมาณเท่าเดิมนะครับ500มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะครับแก้วก็ยังเหมือนเดิมแต่สีแตกต่างกันไปใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนะครับพอเข้าใจยังครับนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่ามีตัวอย่างให้ดูอีกนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนัก2ฝั่งนี้ครับภาพแรกเป็นผลไม้3ชนิดคือส้มแอปเปิลแล้วก็มังคุดใช่ไหมครับมีผลไม้3ลูกนะครับส่วนภาพนี้แตงโม1ลูกนะครับครูถามว่า2ภาพนี้น้ำหนักเท่ากันไหมครับนักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันเท่ากันใช่ไหมครับแต่สมมาตรไหมครับสมมาตรหรือไม่สมมาตรนะครับภาพนี้สมดุลกันคือมีน้ำหนักเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับแต่แตกต่างตรงที่ลักษณะสิ่งที่เรามองเห็นไม่เหมือนกันนะครับฝั่งขวามี3ลูกฝั่งซ้ายมี1ลูกแต่ขนาดมันเกือบจะน้ำหนักเท่าๆกันนะครับเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนั่นเองนะครับความสมดุลคืออะไรทีนี้เรามาดูความหมายของความสมดุลกันดีกว่านะครับความสมดุลนะครับเรียกอีกอย่างว่าดุลยภาพก็ได้นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือบาลานซ์นะครับบาลานซ์ก็คือมันเท่าๆกันนะครับหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบนะครับไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือทัศนธาตุที่เราเคยเรียนไปนะครับจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับถ้ามาจัดวางในหน้าแล้วทั้ง2ฝั่งจะต้องมีลักษณะน้ำหนักเท่าๆกันนะครับจะไปคนละทิศคนละทางก็ได้แต่ให้มีเส้นหรือว่าขนาดเท่าๆ

การจะเรียกว่าสมดุลหรือดุลยภาพนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน 100% ก็ได้แต่ให้มีน้ำหนักเท่าๆกันนะครับทีนี้มาดูความสมดุลแบบสมมาตรกันก่อนนะครับคำว่าสมมาตรแปลว่าเท่ากันเหมือนกัน 100% นะครับเหมือนกับเราส่องกระจกนะครับในกระจกเป็นอย่างไรตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าสมมาตรซึ่งในทางศิลปะทำยากไหมลูกเราจะวาดรูปยังไงให้สองฝั่งเหมือนกันยากไหมยากมากนะครับสมมาตรคือ2ฝั่งต้องเหมือนกัน 100% นะครับเรียกว่าสมมาตรนะครับแล้วถ้าไม่สมมาตรล่ะครับเอาอธิบายคำว่าสมมาตรให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะลูกสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน 100% นะครับคือเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับจะเรียกว่าสมมาตรนะครับในทางศิลปะทำยากมากนะครับแต่ก็ยังสามารถทำได้อยู่โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นอาคารบ้านเรือนนะครับจำเป็นต้องเท่ากันไหมลูกการสร้างหน้าจั่วต้องเท่ากันไหมครับถ้าเท่ากันได้มันก็จะมั่นคงแข็งแรงนะครับนี่ตัวอย่างความสมดุลแบบสมมาตรนะครับเช่นสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมลูกอาจจะเคยเห็นทางสื่อต่างๆนะครับเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนใหญ่จะสร้างให้สมดุลกันและแบบสมมาตรด้วยนะครับสองฝั่งเหมือนกัน 100% นะครับทีนี้มาดูความสมดุลแบบอสมมาตรกันดีกว่านะครับอแปลว่าไม่นะครับความสมดุลแบบอสมมาตรนะครับก็คือซ้ายขวานะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่น้ำหนักเท่าๆกันนะครับยังสมดุลอยู่นะลูกแต่ว่าลักษณะที่เรามองเห็นอาจจะไม่เหมือนกันเล็กน้อยนะครับมาดูตัวอย่างภาพนะครับเช่นภาพวาดส่วนใหญ่นะครับภาพคนต่างๆนะครับภาพแรกโมนาลิซานะครับก็เป็นลักษณะสมดุลนะครับทั้ง3ภาพนี้สมดุลกันนะครับแต่ซ้ายขวาเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันนะครับแอบคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน 100% นะครับเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนะครับคำถามภาพใดสมดุลแบบอสมมาตรครับแต่ละกลุ่มตอบคำถามได้เลยนะลูกมี3ภาพนะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3นักเรียนคิดว่าภาพใดสมดุลแบบอสมมาตรครับเขียนลงในกระดานลูกลองคุยกันในกลุ่มนะครับว่าภาพไหนอสมมาตรอีกครั้งหนึ่งนะลูกอสมมาตรคือ2ฝั่งไม่เท่ากันนะลูกภาพไหนอสมมาตรครับพร้อมยังครับนักเรียนปลายทางเขียนคำตอบในสมุดได้นะครับครูอาร์ตจะรอกลุ่มที่5เสร็จก่อนให้โอกาสกลุ่มที่5ยกก่อนดีกว่ากลุ่มที่5เนิร์ดพร้อมยังครับกลุ่มที่5พร้อมนะ1 2 3ยกคำตอบครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบว่า2กลุ่มอื่นจะคิดเหมือนกันหรือเปล่ายกคำตอบได้ลูก2ส่วนใหญ่ตอบว่ากลุ่มที่2นะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่า2เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยเฉลยนะครับเก่งมากครับภาพที่2นะครับภาพนี้สมดุลไหมลูกสมดุลนะครับแต่เป็นสมดุลแบบอสมมาตรสังเกตลักษณะของมือ2ฝั่งเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนนะครับฝั่งหนึ่งมีเอามือลงนะครับอีกฝั่งหนึ่งทำแบบนี้นะครับสองฝั่งไม่เท่ากันนะครับเรียกว่าอสมมาตรนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับพร้อมตอบคำถามไหมลูกภาพนี้ข้อใดสมมาตรครับสมมาตรแปลว่าเท่ากันสองฝั่ง 100% นะครับเหมือนกันเป๊ะๆนะครับครูว่าจะรอคำตอบกลุ่มที่5เหมือนเดิมนะครับยกพร้อมกันนะครับนับ1 2 3ยกคำตอบครับทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเช่นเดิมตอบว่าภาพที่2นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะตอบเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเฉลยนะครับภาพที่2ครับเป็นสมดุลแบบสมมาตรก็คือเท่ากันแทบทุกด้านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพลายไทยนะครับลายไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะนิยมวาดให้เท่าๆกันนะครับเรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรทีนี้มาดูตัวอย่างผลงานกันบ้างเป็นผลงานของศิลปินไทย1ท่านนะครับชื่ออาจารย์สุวัฒน์แสนคติยรัตน์นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพที่1นะครับภาพที่1สมดุลกันไหมลูกสมดุลนะครับ2ฝั่งเกือบเหมือนกันเลยนะครับแต่แตกต่างบางจุดนะครับภาพนี้เรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนะครับภาพนี้ล่ะครับสมมาตรไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยถ้าคุณครูเอาไม้บรรทัดมาขีดตรงกลางหรือว่าพับครึ่งนะครับสองฝั่งจะเท่ากันใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าสมดุลแบบสม

0: มาตรนะครับซึ่งมันยากมากนะครับนักเรียนการที่จะทำให้สองฝั่งเท่ากันนะครับยากไหมลูก
1: ยาก
0: ถ้านักเรียนคนใดที่สามารถวาดภาพได้สองฝั่งเท่ากันนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับคำถามนักเรียนคิดว่าผลงานทัศนศิลป์ทุกชิ้นนะครับควรสร้างสรรค์ให้สมดุลหรือไม่ครับทุกชิ้นเลยนะครับจำเป็นต้องสมดุลไหมครับ
1: ไม่
0: ใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนคิดว่าต้องจำเป็นต้องเหมือนกันเท่านั้นนะครับมีใครคิดไหมลูกเฉลยนะครับเช่นนักเรียนบอกเมื่อกี้เลยนะครับไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกชิ้นก็ได้นะครับเพราะบางชิ้นเขาต้องการให้มีน้ำหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าก็ได้หรือต้องการให้มีจุดเด่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลงานทุกชิ้นไม่จำเป็นต้องสมดุลกันนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราทดลองนะครับทำใบงานมาดูกันว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับการจัดภาพความสมดุลมากน้อยแค่ไหนนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับให้นักเรียนปลายทางทุกคนนะครับเตรียมใบงานเขียนชื่อชั้นเรียกที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนพร้อมยังครับมาดูคำชี้แจงพร้อมกันนะครับคุณครูปลายทางนะครับเมื่อเตรียมใบงานให้นักเรียนแล้วนะครับอย่าลืมให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเรียกที่ให้เรียบร้อยแล้วก็คุณครูให้คำแนะนำเรื่องการวาดภาพให้สมดุลกันด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินไปสาธิตนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินดูนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับถ้านักเรียนไปทางพร้อมแล้วก็สามารถทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาในการทำกิจกรรมแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเก็บผลงานของนักเรียนนะครับแล้วก็มาฟังเฉลยใบงานกันนะครับว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูก่อนนะครับถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้เวลาว่างค่อยทำต่อก็ได้นะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มเชิญด้านหน้าเลยครับออกมาเลยลูกเร็วให้เพื่อนๆปลายทางเห็นผลงานของเราบ้างนะครับถือไมค์มาได้ลูกหนึ่งคนกลุ่มที่5ครับเชิญครับยืนหน้ากระดานได้เลยพร้อมกับโชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่านักเรียนตอบถูกหรือผิดแค่ไหนนะครับมาดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับว่าจะมีลักษณะการวาดอย่างไรนะครับมาที่คนแรกนะครับของพอสนะครับพอสนะครับวาดภาพเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญสังเกตลักษณะการวาดนะครับพอสใช้เทคนิคการวัดขนาดก่อนนะครับด้วยการใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวาดเส้นเป็นภาพร่างขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้สองฝั่งเท่ากันนะครับถือเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะครับก่อนการลงมือวาดให้สองฝั่งเท่ากันเราอาจจะต้องใช้เส้นตรงขึ้นมาก่อนนะครับเส้นตรงแนวนอนขึ้นมานะครับภาพทั้งสองฝั่งจะได้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเก่งมากครับชัดมงคลอันปันนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการวาดเส้นขึ้นมาก่อนนะครับเป็นการร่างภาพนะครับให้สองฝั่งเท่ากันจากนั้นค่อยวาดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับต้องไปเพิ่มเติมให้สองฝั่งมีปริมาณเท่ากันนะลูกนะคนต่อมาโบนัสครับของโบนัสนะครับวาดเพิ่มเติมเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่โบนัสไม่ได้ใช้เส้นในการร่างมาก่อนนะครับเพื่อนใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์วาดเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วาดได้เท่าๆกันด้วยนะครับอันนี้เก่งมากนะครับชาลิสาครับชูให้เพื่อนดูหน่อยลูกชาลิสานะครับวาดภาพเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะครับแต่ขาดความสมดุลอยู่นะครับต้องเพิ่มฝั่งซ้ายนะครับให้มีน้ำหนักเท่ากับฝั่งขวาด้วยนะครับส่วนของเนิร์ดคนสุดท้ายครับชูให้เพื่อนดูลูกของเนิร์ดวาดภาพเพิ่มเติมขึ้นมาด้านล่างฝั่งซ้ายนะครับถือได้ว่าภาพทั้งสองฝั่งสมดุลกันนะครับฝั่งขวามีน้ำหนักอย่างไรฝั่งซ้ายก็ต้องมีน้ำหนักแบบนั้นอาจจะอยู่คนละตำแหน่งก็ได้แต่ให้สองฝั่งดูแล้วสมดุลกันนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆครับเก่งมาเชิญนั่งลูกทีนี้เรามาดูเฉลยด้านล่างกันนะครับว่าเพื่อนสะกดถูกหรือว่าเขียนถูกต้องหรือไม่นะครับภาพด้านล่างมีกี่ภาพลูกภาพด้านล่างมี4ภาพใช่ไหมครับมาดูกันนะครับว่านักเรียนเขียนถูกต้องหรือไม่นะครับข้อที่1นะครับสมดุลแบบสมมาตรนะครับใครตอบสมมาตรถูกต้องนะครับภาพที่2นะครับเป็นความสมดุลแบบอสมมาตรก็คือ2ฝั่งไม่เท่ากันนะครับใครตอบอสมมาตรถูกต้องนะครับภาพที่3นะครับสมดุลแบบสมมาตรนะครับเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับเรียกว่าสมและภาพสุดท้ายภาพ The Last Supper นะครับเป็นผลงานสมดุลแบบอสมมาตรนะครับคือ2ฝั่งคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน 100% นะครับมีใครตอบถูกทั้ง4ภาพไหมครับใครตอบถูกทั้ง4ภาพยกมือเก่งมากสุดยอดปรบมือกับตนเองครับเยี่ยมมากนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปบทเรียนกันครูอาร์ตมีกิจกรรมให้พวกเราทำร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางสามารถทำพร้อมๆกันได้นะครับโดยที่คุณครูอาจจะหาภาพนะครับหลายๆภาพนะครับแบบครูอาร์ตนะครับวันนี้ครูอาร์ตเตรียมภาพมานะครับอย่างแรกนะครับเป็นการ์ดรูปภาพพื้นหลังนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะแจกให้แต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มละ6คนนะครับนักเรียนมีกลุ่มละ6คนใช่ไหมลูกครูจะแจกให้คนละ1ใบนะครับอันนี้เป็นการ์ดเป็นรูปพื้นหลังนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะแจกให้ซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับได้คนละ1ใบส่วนภาพนี้นะครับการ์ดชุดที่2นะครับเป็นการ์ดภาพพื้นหลังนะครับเป็นสีต่างๆนะครับได้กลุ่มละ1แผ่นนะครับจากนั้นแต่ละกลุ่มเมื่อได้การ์ดแล้วนะครับจะให้พวกเราช่วยกันนะครับนำภาพพื้นหลังนะครับมาวางซ้อนกับภาพด้านหน้านะครับซ้อนกันเป็นรูปอะไรก็ได้ที่คิดว่าสมดุลกันมากที่สุดนะครับสมดุลแบบไหนก็ได้นะครับเช่นภาพนี้ครูอาก็ซ้อนทับกันแบบนี้นักเรียนจะซ้อนทับกันกี่ภาพก็ได้นะครับจะซ้อนแค่ภาพเดียวหรือจะซ้อนทั้ง6แผ่นตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ดูยังไงก็ได้ให้ภาพสมดุลกันซึ่งแต่ละกลุ่มได้รูปไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วครูอาร์ตจะสุ่มให้นะครับว่าแต่ละกลุ่มจะได้การ์ดใบไหนบ้างนะครับ

0: กลุ่มที่1พร้อมไหมลูกกลุ่มที่1หยิบ1ใบพื้นหลังนะลูกภาพพื้นหลังได้สีม่วงเหลืองกลุ่มกลุ่มนี้หยิบ1ใบลูกสุ่มหยิบใบไหนก็ได้ครับกลุ่มที่3ครับหยิบ1ใบลูกภาพพื้นหลังนะลูกนะกลุ่มที่4หยิบ1ใบลูกและกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายจะให้ครูสุ่มให้หรือสุ่มเองลูกครูสุ่มให้เหรออ่ะครูเลือกให้กลุ่มนี้พิเศษมากควรเลือกให้สวยมากภาพนี้เราได้ภาพพื้นหลังไปแล้วจากนั้นเรามาเลือกภาพด้านหน้านะครับภาพด้านหน้าครูอาร์ตจะแจกตามสมาชิกในกลุ่มนะครับควรเลือกให้ละกันนะครับกลุ่มที่1มีกี่คนลูก6คนใช่ไหมครับ2 3 4 5 6ลองวางได้เลยลูกช่วยกันวางนะวางกี่ภาพก็ได้ลูก1 2 3 4 5และ6ได้การด้านหน้ายังครับ1 2 3 4 5มี5คนใช่ไหมมีกี่คน4คนโอเคให้แต่ละกลุ่มลองวางครับให้เป็นภาพเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนนะลูกนะให้เวลาอีกสักครู่นึงนะครับจัดวางให้เป็นรูปโจทย์คือสมดุลนะลูกนะสมดุลการสมดุลแบบไหนก็ได้ลูกสมดุลแบบสมมาตรก็ได้หรืออสมมาตรก็ได้ไม่มีแต่รูปด้านขวาใช่ไหมเราก็วาง2แผ่นดีด้านด้านขวาไม่มีด้านซ้ายใช่ไหมถ้ามันมีด้านขวากับด้านซ้ายหนูก็วาง2แผ่นซ้อนกันมันก็จะเป็นซ้ายขวาหรือจะวางแผ่นเดียวก็ได้เด็กๆนำการ์ดสอดใส่ในอันนี้ก็ได้ลูกสอดใส่ในซองกระดาษนะเอาวางแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สอดใส่ในซองกระดาษทีละแผ่นเอาแบบนี้ได้เหรอสมดุลหรือเปล่าก็ได้อยู่พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มไหนพร้อมแล้วมาด้านหน้าเลยลูกมาเชิญด้านหน้าครับ1คนใครก็ได้ลูก1คนใครก็ได้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูดีกว่าถือไปนะถือไปนะไม่ต้องใส่หมดก็ได้ลูกกี่ภาพก็ได้ลูกเดี๋ยวควาจะให้วางในนี้ยืนด้านหน้าก่อนลูกยืนด้านหน้าก่อนเหลืออีก2กลุ่มครับเหลือ2กลุ่มกลุ่มเนิร์ดมาลูกเชิญครับมาที่กลุ่มของปวเรศก่อนลูกปวเรศได้แล้วใส่กี่ภาพลูกเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมครับมองเห็นเพื่อนไหมลูกครูอาร์ตบอกว่าโจทย์คือความสมดุลใช่ไหมครับภาพของกลุ่มปวเรศนะครับใช้การ์ดกี่ใบลูก
1: 4ใบคร
0: ับ4ใบนะครับเป็นการซ้อนทับกันนะครับแต่รูปของเพื่อนนะครับมีน้ำหนักทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ว่าอาจจะหนักไปฝั่งขวานิดนึงใช่ไหมลูกเพราะว่าฝั่งขวามีภาพที่มันสูงนิดนึงนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับยังขาดน้ำหนักที่เท่ากันอยู่นะครับกลุ่มนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ายังขาดความสมดุลนิดนึงนะครับเก่งมากลูกถือไว้ครับกลุ่มต่อมาชัดมงคลกลุ่มนี้ดีมากกลุ่มนี้นะครับจัดสองฝั่งซ้ายขวานะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับแต่เหมือนเดิมฝั่งขวานะครับมีภาพที่ค่อนข้างสูงเล็กน้อยนะครับแต่ยังสมดุลอยู่นะครับเก่งมากครับชัดมงคลนาตาพัฒน์ว้าวกลุ่มนี้มีธงด้วยนะครับธงอยู่ฝั่งขวาอาจจะสูงไปเล็กน้อยนะครับทำให้ฝั่งซ้ายเป็นยังไงลูกโล่งนะครับไม่มีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันภาพนี้สมดุลไหมครับไม่สมดุลนะครับหนักฝั่งขวานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการ์ดของกลุ่มเราได้น้อยใช่ไหมลูกมีแค่ฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งซ้ายมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับกลุ่มที่4นนทพัฒน์นี่สมดุลมากนะครับ กลุ่มนี้โชคดีเพราะว่ามีภาพที่สมดุลกันนะครับเป็นรั้วตรงกลางพอดีเลยนะครับแล้วก็มีคนอยู่ฝั่งขวานิดนึงด้วยนะครับภาพนี้สมดุลนะครับแต่อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งซ้ายอาจจะนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมีคนใช่ไหมครับฝั่งนี้ขาดอะไรบางอย่างไปนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5

0: ขวานะครับพอๆกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สมดุลนะครับอ่ะโปรเมอร์กลุ่มที่5ครับเก่งมากอ่ะแต่ละกลุ่มเชิญนั่งที่ครับเก่งมากครับนักเรียนจะเห็นได้แล้วนะครับว่าแต่ละกลุ่มนะครับมีความสามารถในการจัดภาพให้สมดุลกันนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันนะครับด้วยการสรุปบทเรียนนะครับความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับนอกจากเราจะรู้จักการจัดองค์ประกอบภาพแบบสมดุลเรายังรู้จักคำว่าสมมาตรและอสมมาตรด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการวาดภาพทุกภาพนะครับอาจจะต้องใช้หลักความสมดุลนะครับเรียนคำนึงถึงการจัดหน้ากระดาษนะครับใช้ความรู้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดขนาดจัดสัดส่วนภาพนะครับรวมถึงการจัดความสมดุลแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับและก่อนจากไปเช่นเดิมนะครับขวัญมีคำคมมาฝากนะครับวันนี้ไม่ใช่คติสอนใจจากศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังนะครับเด็กๆรู้จักสตีฟจ็อบส์มั้ยลูกคติสอนใจวันนี้นะครับมาจากสตีฟจ็อบส์นะครับเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังนะครับได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะที่แท้จริงนะครับคือการที่รู้ว่าอะไรควรปล่อยทิ้งไปและอะไรควรใส่เข้ามานะครับนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนควรจะรู้ว่าสิ่งใดควรจะเอาทิ้งไปไม่ต้องวาดก็ได้นะครับไม่ต้องเพิ่มขึ้นมาสิ่งใดควรจะวาดเพิ่มนะครับนักเรียนก็ควรจะรู้นะครับและนักเรียนก็จะกลายเป็นนักเรียนที่สามารถวาดภาพได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับสัปดาห์ถัดไปนะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับการวาดภาพประกอบนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่2นะครับวาดภาพประกอบเรื่องแล้วก็สีไม้รวมถึงอุปกรณ์วาดเขียนด้วยนะครับทั้งนี้รบกวนครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานไว้รอเลยก็ได้นะครับใบงานเรื่องวาดภาพประกอบเรื่องนะครับสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกมาฝากนักเรียนต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกมาฝากเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

0: DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้ จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้

0: เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
1: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่
0: คร
1: ับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
1: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุหลาบร้องไห
0: ้
1: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
1: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินมีตามเกิด
0: ครับ
1: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
0: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
1: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาข
0: ับ
1: รับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร
0: ์
1: น
0: ะครับ
1: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
0: ครับผม
1: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
1: ้
0: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
1: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
1: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้
1: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั้นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
1: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
1: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: น
1: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
1: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
1: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งเงินไว้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
0: ครับ
1: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกอีกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: ครับ
2: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
2: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
2: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
2: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
2: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
2: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
2: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
2: เป็นอาหารหลัก
1: ครับ
2: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
2: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูซิ
2: ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
2: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสูรินแล้วก็
1: คือเป็นสีแบบนี้
2: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทร์ที่วิถีพันธุ์ใหม่ครับ

0: ่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลังดัง
0: ครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
0: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
0: เห็ดชิตาเกะ
1: และอันนี้ผสม
0: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมแอลคาลินทีน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
0: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
0: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าทีนี้เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
0: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับเก็บ

0: ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
2: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยาก

0: ส่วนมาก
1: ครับ
0: นะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงน
1: น
0: ะครับฝนตกทีรั่วนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับผมนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้า

ของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก่อนที่จะมาทำเทสเอ็กแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทสทอคเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นว่าเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถทอดไอเดียเนี่ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทสทอคเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอคที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ impact มันจะมากกว่าทอของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทสเอ็กแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวทีเทสเอ็กแบงคอกเลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได
1: ้ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดงานเทสเอ็กแบงคอกครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันจะไม่สำเร็จ

สิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำเทรดในแบงคอกนี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดอะค่ะเราเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนเนี้ยเป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
3: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่มั้ยครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
3: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มันมีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมฮะ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
4: ร้องเพลงชอบไหม
5: ก็ชอบอยู่ครับ
4: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
5: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองเดี๋ยวครับ
4: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวยตอนนั้นเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อเล็ก
0: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับต ตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
0: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
2: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
2: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
0: โหน่ารักจังเลย
4: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
3: ้แปดเก้าขวบก็
0: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
4: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
6: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไปเข้าแต่พอฟังจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
4: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
6: ครับเพิ่มแปลภาษา
4: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
2: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กแบบตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยากเนี่ย
0: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
2: อ๋อยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบพี่เรียกจะเลือกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เลยเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
0: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
7: เป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
8: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ
7: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให
8: ้โอ้ยอะไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
9: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
7: ใช่เธอปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได้
9: เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอ่ะแต่เอิญอ่ะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
7: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไง
9: เอิญอ่ะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอ่ะเหงายไปเลย
7: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอ่ะ
9: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อ่ะหนูก็สาช่วยพี่เล็กนะ
7: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
10: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
7: แม
10: ่บางทีอ่ะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
7: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
10: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักที
7: ไม่เอาแล้วแม่เคยโทรไปแล้วนี
9: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
7: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอเล็กทั้งนั้นนะแม
10: ่มีเพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
7: แม
10: ่ไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
7: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
9: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิจะชอบได้ไง
7: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วย บางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
10: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
11: นั่นสินะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่อเล็กนะทำไมเอิญไม่เห็นคิดได้ยี้บ้างเลย
10: อ้าวลูกสาวของแม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะแต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
7: ้ครับแม
11: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอ่ะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่อะไรอีกแล้ว
10: แล้วจะทำอะไรแทน
11: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่อะไรกะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งเพียอะไรกันให้เข้าใจค่ะ
10: อืมแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
7: อะไรอ่ะเอิญ
11: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอ้เก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดีเด้อมีป

0: นะใช่ไหมแม่
1: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
0: แม
2: ่อุ้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหมไม่เอามาเลยแม่ว่ามา
1: อุ้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกงคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปักซอยบ้านหนูเลยค่ะสุดยอดมากเลยแม่ปากเจ๋วมากค่ะ
0: สภาพ
3: จากละครต้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
4: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกอ่ะมา
3: ตบ
4: หัวพี่เขาค่ะ
5: ตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
4: ไม่ค่ะ
5: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
6: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องแบบมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมตบโตไปอย่างมันจะไม่จบอยู่ดีครับ
5: เออไม่อยากให้น้อง
3: เราไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
6: ผมยืนรถตู้ครับ
7: อยู่ในรถโรงเรียน
3: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
6: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
7: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิญเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
5: มันจะได้จบๆไป
7: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าอ้าวแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยว่าไม่ตบผมไม่ตบหรอกมันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปเล่ามาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2 อะไรเงี้ยเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพวกเราก็ว่าเออเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกเรากลับมาคิดแล้วเออว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
3: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
4: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่
3: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
4: ใช่
3: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
3: ดีจังเลยอ่ะ
5: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะสองมุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
0: สว
5: ั
0: สดีคร
8: ับ สวัสดีค่ะ
5: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
8: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีนึงนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
5: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
8: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
3: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
8: ประจำละค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
3: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
8: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะ เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
3: ดีจังเลยเนาะ
8: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
3: ครับ
8: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค
3: ่ะดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
9: ใช่ครับ

0: จะรับมือยังไง
1: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
2: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
1: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่ต้นรู้สึกประทับใจมากๆมากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโต้อย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้ไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
0: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
3: ก็มีค่ะ
0: อะไร
3: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
0: วันหยุด
3: แล้วทีนี้หนูกับพี่อเล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่อเล็กไปอธิบายกับแม่พี่อเล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่อเล็กเขากดดันแล้วพี่อเล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: ได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่าเออมันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: คือเหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: เออทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กจะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: คุณลูกขาแซนด์วิชก็อยากจะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เอ้าก็หนูชอบฟังนิทานอ่ะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ย

0: ดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลย อยากฟังนิทานใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: จริงเหรออืมแต่ว่าเอิร์นอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วๆเร็วอยากฟังแล้วอยากฟัง
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
0: ู
1: พ
0: ี่
1: หม
0: ู
1: ใหญ
0: ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
0: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเน
0: าะใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
2: มันอ้วน
0: ใช่อ้วน
2: เนา
0: ะแต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่อะไร
0: ใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่พี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟาง
1: ใช่ฟาง
0: ใช่ๆแล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช
0: ่กาวตาช้างเอามาแปะๆให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลาง
1: พี่หมูกลาง
0: ขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทำอิฐมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: ตลกอ่ะคนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่สองนี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างอีกอ
0: ่ะใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโหยกำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแก
1: โอ๊ยเหยื่อเล็กไม่เอาดิลูกนี้ดิตกใจอ่ะไม่
0: ฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาลงนี้แล้วนะตกใจไม
0: ่หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่าได้ยินอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าหมาป่ามันบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
2: ้เฮ้ย
0: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
1: สุดยอด
0: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่นี้ไปฉันไม่ได้หรอกนะหมูบางหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
1: หมูป่า
0: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วย
1: โอ้โห
0: ใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: หุยนี่หมาป่าหรือ
0: ต่อสู้กับหมาตะเคียน

0: ่อสู้กับนายตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
0: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะอยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: เฮ้ยก็โดนกินนี
0: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพรวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตายคืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ดเป็นเนื้อหมาป่ากินกันจบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
2: ถามคิกคักอะไรกันคะ2พี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
2: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
0: อ้าว
1: เฮ้ยอุ๊ยแม่เอิร์ทคิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนไลน
0: ์โอ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอิร์ทจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
0: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
2: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้เอิร์ทก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล้ว
0: เดี๋ยวเอิร์ทใจเย็นๆก่อนดิ
2: แหมเอิร์ทเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขานะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: เอิร์ทก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิร์ทอยากสอบเข้าหมอค่ะ
2: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิร์ทไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิร์ทแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาเลยแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
0: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่ไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังเลย
2: จ้าได้จ้า
3: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
2: พี่อเล็กเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
4: ่
2: ะ
4: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ใช
2: ่แต่ว่ามันแบบพี่อเล็กเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
4: แต่สนุก
2: แต่สนุกค่ะ
3: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
5: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอนเด็กอะคือแม่ผมเล่นเกมไงเมื่อตันถึงแบบไม่ให้เด็กของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
3: ค่ะ
5: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไงค่อยเล่าให้ฟังครับ
3: มาผสมผสาน
5: ครับ
3: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
5: ก็ชอบอยู่นะ

0: ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
1: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
2: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
1: ม
2: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
1: สื่อสารได้ดีขึ้น
2: ใช่ใช่
1: น้องเอิญล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
3: ก็คือพี่เล็กเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
4: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่เล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
3: ์ใช่ค่ะ
4: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่เล็กทำได
3: ้หนูเห็นพี่เล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่เล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: เล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อน หรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
0: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
4: เชีย
1: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
0: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับระบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องราวนะครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
1: ค
0: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือแรก
1: ใส่กระดาษ
0: ใช่คร
1: ับ เปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
0: ประมาณ30ตอนครับ
1: 30ตอน
0: แต่ปลอดไม่ครบครับ
1: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
0: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่ได้แบบดีใจได้มากครับ
4: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตอยากทำอะไร
0: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบปลูกกับการเขียนอยากผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
1: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย์
4: เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
1: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี้
3: แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
4: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
2: มไม่ค่ะ
4: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
2: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันนี้เอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
1: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
4: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่างน
1: ั้นไม่ต้องสอน
2: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
4: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
3: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
4: อเล็กแล้วลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
0: ้ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
4: คือความผูกพัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
0: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาผมคุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
4: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันนึงที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
2: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกัน ว่าแบบเอ้ยมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็บอกว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
4: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยอ่ะที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
1: ค่ะ
4: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันนึงเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
1: แล้วจะดูแลกันด้วย
5: น
1: ่
5: าร
1: ัก
5: มาก
1: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
0: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
1: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่พี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบลิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างเล่นเต้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเป็นคนที่อายมากเป็นคนที่อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำ2 คนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์ก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉันโตก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อีกอย่างโตมองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
0: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
4: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
2: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
5: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
2: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมุติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
4: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบคาดดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเออแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
6: ทำงานบ้าน
2: โถช่วยทำงานบ้าน
0: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได้โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่พี่เล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
5: ก็จะแนะนำพี่เล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่เล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
0: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
5: ก็เป็นห่วงค่ะ
0: พี่เล็กล่ะคะ
4: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมเนี่ยผมมีเพื่อนแล้วครับ
0: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
2: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
7: ใช่ก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
2: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์ โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
7: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ยถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอด
4: ผม
2: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
4: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิญที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรให้เอิญดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
2: พี่ชอบตรงคำว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
0: เอิญล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
5: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
0: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
7: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
2: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
7: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
0: อ
7: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่าฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
0: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
1: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขา

0: เราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
1: โตโต้ล่ะครับ
2: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โตอยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โตย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
1: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเพื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
3: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิร์นและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: น้องน่ารักม
6: าก น่ารัก
5: ชอ
6: ต
5: พี่มากค่ะ
3: ขอให้เอิญได้
1: ไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนั้นเลย
6: 2-3
1: 2สาว
2: เป็นนั้นเด็กๆ
1: มีฟอร์มมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
2: ตีพี่คิ้วแตกจำเลย
1: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้มั้ยของเขาเองอ่ะได้ป่ะล่ะ
7: กาลคาเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โลกกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณในตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสนละประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ข้าศึกเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนปลายแสงสว่างครับ
8: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน

ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เอาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวกคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ

แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรอย่างนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านมันสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

การต่อสู้เพื่อร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด

0: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาอ่านคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
1: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่

0: ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษแห่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิม

0: ชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือน3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ลาลัมโปเลนเมโดนลาลัมโป
1: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตคือมีคนพูดเหลือน้อยแล้วมันคือวิถีมันคือวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันผ่านตัวเนื้อภาษาที่มันออกมาครับชื่อสราวุธไกรเสมนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ครับผมรับผิดชอบสอนในวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของสัทธศาสตร์และก็สัทธวิทยาคือเรื่องของเสียงทั้งหมดถ้าเราเรียนภาษาทั่วไปเนี่ยเราจะแค่รู้ว่าอ๋อเราออกเสียงถูกหรือผิดแต่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเราจะศึกษาว่าทำไมเราถึงออกเสียงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในอวัยวะในปากของเราเรามีหน้าที่คือหนึ่งศึกษาเพื่อรู้ศึกษาเพื่อแก้ไขแล้วก็ศึกษาเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้น
2: หลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีหลักๆสองด้านนะคะก็คือด้านภาษาแล้วก็ด้านวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสังคมที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรามีศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตซึ่งเราเป็นแห่งแรกจริงๆในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนเรายังทำให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้รับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนะคะ
1: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตผมไปเก็บข้อมูลที่ชุมชนมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์ณเวลานั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่แค่นักวิจัยแต่เราเป็นเหมือนกับเป็นโค้ชที่ทำให้ชุมชนสร้างชุมชนสามารถเป็นนักวิจัยด้วยตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลภาษาตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลเรื่องเล่านิทานต่างๆหรือแม้แต่บทเพลงที่กำลังจะสูญหายไปด้วยตัวเองได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า
3: 5 6 7 8 9
4: ถ้าเราฟังกดตัวนี
5: ้ตัวนี้ออกกลาง
4: ยกกลาง
1: เราก็จะเริ่มจากการฝึกชาวบ้านให้รู้จักทิศทางของเสียงการถ่ายรูปแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญเราลองไปเดินสำรวจชุมชนกันดีกว่าว่าตอนนี้มีคนร้องเพลงหรือกี่คนมีใครเล่านิทานได้บ้างตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะเหลือน้อยแต่พอจริงๆแล้วตัวชุมชนเองเนี่ยกลับพบว่ามันไม่ได้เหลือเยอะเท่าที่เขาคิดเขาเริ่มเกิดความตระหนักว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องเก็บใช่ถ้าคนแก่รุ่นนี้หายไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือแล้วในชุมชนนี้เราพยายามสร้างให้เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สำคัญ

นี่แหละมันคือสิ่งที่กำลังจะหายไปผลก็คือผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับตัวชาวบ้านเนี่ยเป็นคนนัดปราชญ์ชาวบ้านต่างๆคนที่ร้องเพลงได้เขานัดเองนัดเวลาทำทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาจัดการเขาก็รู้สึกอยากจะทำงานอยากจะมานั่งถอดนั่งแปลจริงๆแล้วการแปลเพลงเนี่ย3 นาทีเนี่ยเราใช้เวลา3 ชั่วโมงในการถอดซึ่งมันเหนื่อยมากแต่เขากลับอยากจะทำเพราะมันคือของเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำก็ไม่มีใครทำและถ้าไม่ทำแล้วลูกหลานเขาล่ะจะทำอย่างไร

0: ผมรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจผมว่าดีให้เขาเก็บเอาไว้ไงแต่วันนึงให้เด็กเวลาเขาศึกษาอะไรแบบนี้ประชาของเราก็ยังมีอยู
1: ่เราได้รับความสุขทางใจเนาะมันมากกว่าคำว่าความสุขอะเรามีความสุขที่เห็นความตระหนักของเขาเรามีความสุขที่เขามาลากเราออกจากบ้านแล้วไปเก็บข้อมูลถ้าเราเป็นนักวิจัยคนเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แต่นี่เนื่องจากเราทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อภาษาที่เราได้เนาะมันไม่ใช่แค่ตัวจำนวนนิทานเพลงหรือเรื่องราวที่เราได้แต่มันคือสิ่งที่ตระหนักว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญของเขาถ้าเขาไม่เก็บมันจะหายไป

ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาช่วยพวกเราเก็บรวบรวมข้อมูลให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ารุ่นนี้ไปแล้วก็คือเรายังมีหลักฐานยังมีข้อมูลจากท่านคณะอาจารย์ที่แบบจะคอยเผื่อเคนจะได้เอาไปใช้ช่วยสอนเด็กเพื่อบอกเด็กอะไรอย่างนี้ได้

มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเรามีปรัชญาว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะคะเราถือว่าภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีปรัชญาบอกว่าการเข้าใจเข้าถึงและก็การพัฒนาซึ่งเราเชื่อว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้เราเข้าใจคนที่หลากหลายและต่างวัฒนธรรมภาษาจะทำให้เราเข้าถึงนะคะและเราถึงจะพัฒนาหรือว่าแก้ปัญหาสังคมได้และมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองมีวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
2: เราเดินพาไปชมตลาดพัชเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
1: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
2: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้เท่าไหร่สูบไว้เท่าไหร่บ้ามาเป็นคนพม่าหมดเลย
1: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึงภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
2: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
2: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
3: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
2: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่อย่างเงี้ยก็จะเป็นสัตว์พม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของผมเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแกจ่อ
1: ถั่วแปรจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปรนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปรจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปรจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปรหล่อ
4: รสชาติมันถั่วปักอ้าแต่ว่าตัวนี้จะมันกว่าก
5: ระป๋องละ20บาทค่ะ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
2: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
6: ขนกี่รถอะคะ
7: ก็3คัน
1: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
2: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
1: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
2: ไอ้บันนี่มาดี
6: ดีเป็นไง
2: ขายดีไห
6: ม
2: เพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
7: ่ไปบ้านนี้บ่อย
8: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
9: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
8: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
10: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลานของ
11: หลวงตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
10: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไหม
11: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
10: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
1: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
12: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาติกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำไว้ทุกวันพระอันนี้คุรุณานักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื
1: ้นในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
12: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
2: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
1: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
13: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
1: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
14: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
1: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
15: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
16: เพชรละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดนั่นนึง
17: มีได้เป็นก้อนด้วย
18: ดูค่ะดู
1: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
19: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินปลาเสี่ยมกินปลาเสี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินปลาเสี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีผักแดง
20: กินบะเซียมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
19: ชื่อพลอย
1: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมก ินบ่อเซี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดนึงที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเซี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
16: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกเนี้ย
1: แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
16: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
1: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
6: ยายสวัสดีครับพี่
18: สว
6: ั
18: สดีครับ
6: โอ้โหสวัสดีแม่เฟ้น
18: สวัสดีครับ
6: อันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
18: ่เชื้อสายไทยใหญ
6: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟ้นอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะอ๋อชาวชาติกะเหรี่ยง
1: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
20: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
21: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่เงินอันนี้ไม่สวยครับ
20: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอครับ
21: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
22: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่ครับคนไทยนี่ดี
1: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
6: นี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ย
22: อ
6: ันนี้แม่
22: ดูดกันอันนี้เนปาล
6: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
1: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
23: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
20: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
24: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
23: ทาง
24: เราซื้อสะสม
25: อันนี้คือการดูแลรักษา
23: ใช่
24: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
23: เก็บในตู้เซฟ
24: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
20: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
23: ่สองสามเดือนเข้ามาทีนึงอะไรเงี้ยค่ะงานนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
26: ของแม่ก็จะเป็น
0: หยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
15: หยกอันนี้มาจากไหน
0: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
3: ยกไม่ได้
15: ม
3: ู
15: ลค่าม
3: ัน
15: ยังไงคะ
0: ถ้าเราเรียกแล้วก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
15: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
0: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
15: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
0: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
1: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
4: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
5: มาจากที่ไหนคะ
7: บกเล็ก
4: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
7: มอลแมงนี
4: ่อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาเมาหมามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
7: มาเสีย
4: มาเสียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับกับทุกบ้านเลยครับ
5: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
7: ไว้ว่างครับไปสินเชื่อวันตะนาราและค่าสาว
4: เขามีคนมาจ้างแกะ
7: นี่อยู่พม่ายุคคันดีทำผักมัน5วัน6วัน
1: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
4: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยมากะเหรี่ยงปะโอ
1: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
9: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
26: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
9: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาต้องใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
1: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
9: อ
1: ัน
9: นี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
4: ไฟมันแรงไปนิดนึง
9: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยาก
26: ซื้อเอาง่ายดี
1: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
9: ก็เรากำลังจะเผาหน้าขนมนี้กันระหว่างเผาให้เป็นขนมแล้วให้มันดูสวย
5: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
9: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่าง
2: สังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางที่ก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะกดจะเหลืองแล้วนะประมาณเอามั้ง
3: หวานเซิงเพอันนี้ฮาลาวาค่ะ
6: นุ่มอร่อยหวานมัน
8: เดี๋ยวก็ต้องป้อนสอนอะไรเงี้ย
6: โอ้ยมันคัดไปยังไงนี่เราทำมาระหว่างเส้นเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
1: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
10: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
1: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
10: อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
1: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
11: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
6: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมาเจ็ดวันมีสี่วันมีที่วัดไทยวัฒนารามนี่หลวงพ่อเป็นปาโอเดียวกันเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
11: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
1: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
2: ชิมดูอร่อยนะคะ
11: มาทำอะไรกันอยู่
2: อ๋อ
11: เ
2: กี่ยวบ้องดีอยู่จ้
11: าอ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
2: ขนมเส้นจ้า
11: อาหารเช้า
2: อาหารเช้าค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
12: อยู่กันกี่คนคะแม่
2: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะข้าวมาค้าขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย

0: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย3-5แล้วครับอยู่แห่ง5-6 ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
1: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
0: มีบัตร10 ปีครับ
2: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10 ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
3: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
4: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับฐานที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทั้งทิปเลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้
0: น
2: ี
0: ่
1: หมุน
0: เลย
1: หมุนจอ
0: ยตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้เลย
1: อุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำ
0: ได้เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอดแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันจะประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: ตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: คืออ
1: ะไร
0: คะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเนาะ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะ
2: ครับ
0: วันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: ครบจบในที่เดียวได้
2: ถ
0: ู
2: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
0: ับ
2: 4หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้เหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียว มันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: ตามเรียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลยครับ
0: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้างมี
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
2: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและเออนี่สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
1: เดี๋ยว
0: ไปไหน
1: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
2: ค
0: ือ
2: ยัง
0: ไง
2: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
2: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
0: ัน เหล็กเส้นอะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัวเลยครับ
0: ไม่บิด
2: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป
1: ็นแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเน
2: ี่
0: ยเขาใช้ทำอะไรพี
2: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลยด
0: ัง
2: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไป
0: ไม่ไป
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช
0: ่โอเค
2: โครงสร้าง
0: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
2: คร
0: ับ
2: ผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
0: ะ
2: นะครับความสูง
0: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
2: สตูเตี้ย
0: หน่อยเตี้ยหน่อย
2: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่ใช่
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบขึ้นแล้ว
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีกอีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่เรียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือกับคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่สิบมิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่คร
0: ับถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: ันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดู
2: หนา
0: ก
2: ็
0: ปกติ2กว้าง2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: อ่าโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ําเป็นฟองน้ํา
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาวยาง
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: ใช่แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไร
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็เรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกอุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือน
0: มีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่

0: ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: คือ
0: ถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยครับพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะพ่นเลยค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลย
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อยเย
1: ิ
2: ้มๆหน่อย
1: เยิ้มๆ
2: เย
1: ิ้
2: ม
1: ๆแบบนี้เลยครับ
2: ประมาณนี้โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: เราก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุด
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
0: อ๋อแล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิ่ม
0: ๆหยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงอย่าง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
2: เฮ้ยนี่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
3: ครับเดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เ
2: ก
0: ลือเละเทะ
2: ใช่ครับใช่ขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โจ
1: ใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับงั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
1: ใช่ครับเราก็จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ธรรมดาใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: คะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึด
0: ตัวนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยทำ

0: ทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้ตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดากับโหมดจอกกระแทกไว้จอกปูนอ
1: ่
0: ะอันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่า
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็มันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ๆมันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน ตอนนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เราดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบ
2: อะไรก็ได้ไหนก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทกอีก
0: หน่อยในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวเท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูดมันคือมูดอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี้
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างในนี้จะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลย
0: อุ่นใจ
1: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์หน่อยวันนี้
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละออค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
3: ไปค่ะ
1: แล้วเอายามาแล้วไม่ทานเคยไหมคร
3: ับ ก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
1: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายเลย
1: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็มีบ้าง
3: มีบ้างค่ะ
1: คนข้างตัวเป็นไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มี
3: นะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
5: เป็นไงบ้างอะพัทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอะ
6: ก็มึนหัวมากอะนะและแน่นหน้าอกด้วยโอ้ย
5: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
6: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอะ
5: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิอ๋อ

0: โหยพักยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัดถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบนี้ใครมาล่ะแป๊บนึงนะ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีค่ะเชิญเลยเชิญเลย
2: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
0: นั่งก่อนนั่งก่อน
3: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัดแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
0: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
2: อ
0: ้
2: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล่ะ
4: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
3: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
0: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
2: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัชก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
0: ได้สิพ่อหมออ่ะเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
3: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
2: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัชไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
0: ลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัชหน่อยเร็วหน่อย
3: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
0: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนจะได้ไป
5: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
6: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะแป้นอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
7: ค่ะ
6: ต้องไหมครับ
7: ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่า
6: ข้อกอต้องนะฮะ
7: ต้องรับผิดชอบค่ะ
6: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
7: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
6: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
8: ์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
6: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
8: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
6: คร
8: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
6: ใช่ไหมครับเพียงแต่เราไม่ดูเอง
8: ใช่ครับ
6: ทางนี้บอกว่าร
9: ับผิดชอบ
6: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
7: ไม่เปลี่ยน
6: ไม่เปลี่ยนเลยครับอะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับงั้นจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมครับคุณหมอ
10: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารมากินทุกหลังครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินหนึ่งครั้งนะคุณแค่เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคุณแค่ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้เพราะงั้นก็จะกินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะถ้ากินยาปุ๊บกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อท้องว่างจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
6: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็คือ
10: หล
6: ัง
10: นี่ก็หลังได้เลย
6: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
10: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
6: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
10: ่
6: ไหม
10: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
6: นะครับ
10: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
6: คร
10: ับ ถ้ามันมีกัดกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะก็จะน้อยลงก็จะนำให้กินหลังอาหาร
6: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
10: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปุ๊บกินข้าวเลยเพื่อมันก่อนอาหารแต่จริงๆมันเนี่ยมันพร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
6: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างๆทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมฮะว่าจะโทรกลับไปหรือว่าซองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
10: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยควรกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
6: คือคนป่วย คือคนที่จะบริโภคคนที่จะรับประทาน
10: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ อันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจเลยต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี
6: ้
10: ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่า
6: ดูก็ยอมนะฮะดูก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
10: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดนี่ปัญหา
6: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
5: ข้อนี้คุณพัชรพงศ์ตอบถูกค่ะ
6: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
1: กาแฟจ้า
9: เอ้ากาแฟเลือกเลย
1: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
9: แหมไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
11: ใช่พี่
1: นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
11: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ
11: เมื่อวานเนี้ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
1: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
9: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
11: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบอ่ะจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟังใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื้อ
9: ฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
11: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบ
1: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้าง
12: ยังเลยอ่ะจ้ะก็ยุ่งอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
9: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
11: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
1: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
5: อ จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับและแย่งกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงษ์ครับได้ไหมครับ
8: ก็
6: จะมาเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
8: ไม่ได้ครับ
6: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
8: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
6: นะครับนั้นไม่สามารถเรียกได้
8: ใช่
6: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
7: ไม่ได้ค่ะ
6: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
7: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
6: ่
7: ะ
6: ครับนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ครับได้ไม่ได้
10: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาหรือทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อย
6: ๆ
10: เราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนกระทั่งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยจนทั้งตาตาบอดแล้วนะแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให้ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
6: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปว่าเอ๊ะมันเห็นผื่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีกสองวันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
10: ไม่เข้าใจ
6: คือตอนนี้
10: ต้องคือว่าบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยอันนี้ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกเพราะจะกินต่อไปได้มีอาการเนี่ยเพราะเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพื่อเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยคุณจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
6: ต้องสังเกตตัวเอง
10: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
6: ครับขอบคุณทั้งหมดครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
5: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
6: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราเราก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรครับ
5: โอ้วันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ล่ะค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
6: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดทางไหนทางแบ่งทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
5: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
14: สบายๆ
13: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะอาจารย
14: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
13: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวเห็นข่าววัยรุ่นไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
14: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
13: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่ง
14: อย่างนั้นเชียว
13: เลยค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
14: ์
13: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากเป็นยังไงก็ถามมาบอก ขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
14: ์
13: แล้วดิฉันเองกับพ่อเ

0: เขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าอะคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้อาจารย
0: ์
1: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปล่อยปะละเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
0: ใช่ใช่ค่ะอาจ
1: ารย์ก่อความเดือดร้อนรำคาญอิอะมะเทิง
0: ค่ะ
1: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
0: ์
1: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นแว้นก่อความเดือดร้อนรำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเนาะเนาะดีไหม
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์
1: นั่นเด็กที่อาจารย
0: ์
1: ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮะไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
0: ้
1: นะนี่คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
0: ค่ะ
1: กรณีเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: อายุ14ปี
0: ค่ะ
1: ไปกระทำความผิด
0: อ
1: าจารย
0: ์ค่ะ
1: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมิอะไรจนเกินไป
0: ค่ะ
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะ
1: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
0: อ๋อค่ะ
1: มีคนเจ็บไหมไม่มี
0: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
1: คนตายไหม
0: น่าจะไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได้
0: ประมาท
1: แต่พระเอิร์ธเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือในที่สุดก็เกิดมีบาดจงบาดเจ็บอะไรขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
0: ายุ14ค่ะอาจารย
1: ์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
0: ่
1: ต้องรับผิดชอบเต็มต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได
0: ้
1: คร
0: ับ ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางงานแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับงั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
3: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับ

0: ่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: นายขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินใหม่ทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
4: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6.ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทย์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี

0: ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้เท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAIดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่คู่พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่ง

แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนพิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว 2. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งใ

ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวน

เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไข

0: ะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ใน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: ทะเลทราย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดิน

0: นั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
0: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
0: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ย
1: เป็นไปได้ไงของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
2: ข้าหิว
3: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: กะโหลกพูดได
2: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
3: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
5: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
3: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
3: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
3: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
3: ก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
0: น้ำ
6: ชื่นใจจัง
3: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
5: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
3: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
0: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
3: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
6: เข้าใจแล้ว
3: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึ๊บ
0: เด็ด
3: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
0: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
5: ข้าด้วย
3: นี่แหละคือสุขเวทนา
6: สุขเวทนา
3: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
0: ใช่เลยสุขมาก
3: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
5: ้เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
3: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
5: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
0: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
3: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
0: อร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
0: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
3: ก ินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
0: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบาย

0: กลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
1: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
0: ้ค่ะเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
0: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
0: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
0: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
1: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
0: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหร
3: อภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
0: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
0: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบะปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: ไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไร แล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะ

0: ไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
1: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
3: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่นี่ค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
4: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
0: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่นี่เป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการปวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: วัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้วก็ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ตอนที่เราไปทริปกุยบุรีกันแม
1: ่ไปดูช้าง
0: ไปดูช้างดูหลายอย่างเลย
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีป้ายโครงการหนึ่งก็คือบอกว่าเฮ้ยช่างหัวมันเว้ยเวลาคนทั่วไปพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอึดอัดเนาะแล้วเราต้องการจะเลทโกบางอย่างหรือว่าทำให้เรารู้สึกสบายใจเป็นคำพูดที่มันเหมือนกับว่า release pressure ช่างหัวมันช่างหัวมันแต่น้องๆหลายๆคนที่ร่วมทริปกับผมเนี่ยผมก็ถามทีมงานรู้ไหมว่าโครงการ
1: คืออะไรเขาตอบไม่ตอบได้เลย
0: ผมก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยววันนี้เราจะให้คนที่มีความรู้เรื่องโครงการนี้เนี่ยมาเล่าให้หลายๆคนฟังวันข้างหน้าใครไปแถวนั้นอยากให้แวะไปจริงๆเพราะเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ท้ายพี่เดนัยเล่าให้ฟังหน่อยช่างหัวมันคืออะไร
1: คือความสำคัญนะครับเป็นโครงการสุดท้ายในพระราชดำริเลยนะฮะ 4,700 กว่าเนี่ยนะฮะอันดับสุดท้ายมันเป็นคือสำคัญมากเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยวันนี้ที่แบบอยากจะเดินตามรอยพระองค์ท่านแล้วก็อยากจะระลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยอยากใช้ไปที่นี่แล้วก็จะมีบ้านของท่านด้วยเป็นบ้านไร่ของพ่อไปดูเลยครับว่าวันนี้เราอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยออฟฟิศเราอาจจะดูไม่หรูหราไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยโควิดด้วยอะไรต่างๆนะครับที่เราต้องปรับสถานการณ์อยากให้เราไปดูครับว่าบ้านของพ่อเนี่ยหรือว่าออฟฟิศทรงงานของในหลวงเนี่ยลองทายครับออฟฟิศท่านจะเป็นยังไง อะไรเป็นเพดานอะไรเป็นพื้น
0: น่าจะมุงด้วยจากไหมฮะหรือว่าเป็นไม้เป็นสิ่งของที่หาได้ในท้องถิ่นหรือเปล่าฮะ
1: เพดานออฟฟิศท่านก็คือท้องฟ้าครับ
0: ท้องฟ้าครับ
1: ท้องฟ้าครับแล้วฟลอร์เนี่ยพื้นก็คือ
0: พื้นดิน
1: ที่ธรรมดาซึ่งก็เป็นดินที่แบบใช้การไม่ได้นี่คือที่มาของโครงการช่างหัวมันนะครับเป็นโครงการที่แบบว่าเจ้าของเก่าเจ้าของยังไม่เอาเลยเจ้าของไม่เอาเจ้าของไม่เอาแล้วก็ท่านก็ทรงคือใครไม่เอาเนี่ยที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยท่านก็นำมากลับมาฟื้นฟูให้เราได้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีค่านะ
0: ถึงแม้ว่าเคยเป็นพื้นที่ที่รกร้างไปวิกฤตมาก่อนทำอะไรปลูกแล้วไม
1: ่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับไม่มีอะไรขึ้นได้เลยคือมันเป็นดินที่แบบแห้งแล้งขุดบ่อก็ไม่มีน้ำฮะประมาณอย่างนั้นเลยแล้วท่านก็แบบทรงไปบูรณะต่างๆเหล่านี้แล้วที่มาของโครงการช่างหัวมันก็คือว่าพระองค์ได้ทรงวางมันเนี่ยเอาไว้อยู่บนตาช่างนะฮะโดยไม่ได้ดูแลเลยนะครับน้องพีไม่ได้รดน้ำไม่ได้เอามาออกแดดคือเอาหัวมันเนี่ย
0: ว
1: างไว้บนตะช่างเฉยๆปรากฏว่าผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับมัน
0: มันน่าจะแห้งไหมฮะ
1: มันงอกรากมันงอกออกมา
0: อ
1: รากมันงอกออกมาคือท่านแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งไอหัวมันที่มันวางอยู่บนตะช่างเนี่ยนะ
0: ไม่มีดินด้วย
1: ไม่มีดินไม่มีอะไรแหละคือมันยังมี sense of survival อ่ะคือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องมี sense of survival คือต้องอยู่รอดให้ได้
0: ต้องสู้
1: ต้องเอาชนะแม้กระทั่งว่าไม่มีอะไรเลยคือไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นน่ะมันยังพยายามที่ต้องมีรากงอกมาอยู่บนนั้นนะโอ้โหท่านพระองค์เห็นตรงนี้แหละฮะ
0: ค
1: ือที่มาของโครงการช่างหัวมันเห็นไหมเพราะนั้นในวันนี้พวกเราเนี่ยมันจะวิกฤตอะไรเนี่ยก็ดูไอ้ตัวอย่างไอ้หัวมัน
0: เนี่
1: ยช่างหัวมันดิเราต้องมีเนี่ยเซนอย่างนี้เหมือนกันนะต้องเอาชีวิตเราให้รอดฮะนี่แหละครับนี่คือจิตวิญญาณหรือว่านี่คือที่มาของโครงการที่ยิ่งใหญ่นี้คือช่างหัวมัน
0: แล้วถ้าเกิดไปวันนี้หรือช่วงนี้เราจะได้เห็นอะไรมั้งครับพี่ใน
1: โอ้ได้เห็นเยอะมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทรงพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน
0: ครับ
1: นะจากผืนดินที่แบบปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเจ้าของทิ้งนะฮะ ปลูกได้ทุกอย่างนะฮะ
0: เจ้าของมันคงเสียใจนะวันนี
1: ้นะ แต่ท่านซื้อกลับมานะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็ไอ้ที่เราไปซื้อผลิตผลนะครับทางการเกษตรในโกลเด้นเพลสที
0: ่
1: เป็นพืชผักอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากโครงการช่างหัวมันนะครับมีที่เลี้ยงโคนมมีต่างๆเหล่านี้ที่ที่ไปชอบน้องพี่จำได้ไหมครับว่าที่ในหลวงท่านเสด็จไปทรงให้นมวัว
0: ครับ
1: ตอนช่วงท้ายรัชกาลประมาณ10ปีสุดท้ายเนี่ยก็คือที่โครงการนี
0: ้
1: ที่ช่างหัวมันเนี่ยแหละครับ
0: แสดงว่าทั้งจำนวนโครงการ

0: ที่พระองค์ท่านทำมา 4,000 กว่าอันนี้คือโครงการสุดท้าย
1: ฟินาเล่อยู่ตรงนี
0: ้
1: ยิ่งใหญ่มาก
0: ถ้าใครไม่เคยไปแนะนำให้ถอยหลังไปจากสุดท้าย
1: โครงการนี้แล้วเราจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้ไปดูด้วยว่าพระองค์เนี่ยทรงมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเรียกว่าเป็นบ้านไร่ของพ่อนะฮะและได้ทรงลงนามลงเอาไว้ฮะว่าเวลาที่เราลงทะเบียนบ้านเนี่ยมันจะต้องมีอาชีพ
0: ครับ
1: ว่าอาชีพอะไรให้น้องพีทายว่าอาชีพของท่านคืออาชีพอะไรฮะ
0: โอ้ยไม่รู้เลยจริงๆเพราะตอนไปไม่ได้ดูเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมพลาดที่สุดเลยนะไฮไลท์เราก็ไม่ได้กลับไม่ได้ดู
1: ต้องไปดูนะฮะท่านทรงเขียนว่าอาชีพเกษตรกรครับ
0: มีนัยยะอะไรครับที่ท่านเขียน
1: ก็ทรงเน้นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะ
0: คร
1: ับเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวอะไรหย่อนลงไปบนพื้นดินเนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยคือเราอย่าไปฝันที่จะไปเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะคนเราเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรมันต้องยอมรับแล้วต้องภูมิใจ
0: คร
1: ับ ถูกไหมเราจะไปเป็นเหมือนคนอื่นทำไมอ่ะในเมื่อเราเกิดมากับความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของโลก
0: ครับ
1: ตอนนี้1 ใน 7ของโลกคือไทยแลนด์โดยเฉพาะโควิดอย่างเงี้ยใครๆเขาอยากจะแบบมาที่นี่ถามว่าเราจะไปเป็นเหมือนประเทศอื่นเขาไหมที่เผชิญอยู่ตอนนี้
0: แหมยากเขาก็แย่ด้วยนะ
1: เขาแย่อยู่เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอาชีพที่แบบว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม
0: ่
1: หรือคนที่กำลังทำงานอาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่อาชีพที่เราให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ทรงเน้นว่าเนี่ยเราเกิดมาในผืนแผ่นดินแบบเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วจะทำอะไรก็ได้ปลูกอะไรก็ได้วันนี้นะครับเงินทองเนี่ยคือของมายาข้าวปลาคือของจริงถูกไหม
0: เห็นช่วงโควิดแล้วครับเพราะมีเงินไม่มีอะไรให้ซื้อทำอะไรไม่ได้
1: เราถ้าเราแบบว่าสามารถที่จะทำอะไรกินได้นะ
0: ครับ
1: แล้วอาชีพเกษตรกรไม่ใช่เป็นอาชีพที่เราควรจะดูถูกเลยครับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความยั่งยืนสร้างรายได้สร้างเสถียรภาพให้กับตัวเราแล้วก
0: ็
1: ครอบครัวของเราได้นี่คือสิ่งที่ได้พระชันทิ้งเอาไว้ครับ
0: น้องๆหลายๆคนโดยเฉพาะในแฟนเพจเนี่ยก็เริ่มหันหาวิธีการปลูกพืชผักไว้ทานเองเพราะจากช่วงโควิดก็มีเลสเซอร์เลนแล้วว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีทางเลือกที่เป็นอาจจะต้องกลายเป็นทางหลักในอนาคตผมเชื่อว่าการที่ได้ตามรอยนะครับแล้วก็ย้อนไปดูสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยน่าจะให้ไอเดียได
1: ้
0: กับการเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรที่มีความคิดพลิกแพลงด้วยเพราะผมเห็นผลงานของพระองค์เยอะมากที่สามารถพลิกสิ่งที่มันใครก็ไม่เอาอ่ะมากลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเสริมมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได
1: ้
0: ผมเลยมองว่าอยากให้ทุกคนคิดในมุมที่ซิมโบลิกที่พระองค์ยกตัวอย่างอย่างที่พี่ทนายเล่าว่าตัวหัวมันหัวนึงเนี่ยเขายังสามารถเอาตัวรอดได้
1: เอาตัวรอดได
0: ้เราอ่ะมีศักยภาพมากกว่าหัวมันก้อนนั้นอีกเราควรจะต้องเพิ่ม2เรื่องหนึ่งก็คือจากที่พระองค์บอกเนี่ยรู้จักตนผมที่พี่ทนายพูดผมนึกถึง3วง2เงื่อนไขเป๊ะเลยรู้จักตนไม่พอต้องรู้จักเอาตัวรอดวิกฤตครั้งนี้มันพิสูจน์ศักยภาพของเราแล้วโดยพื้นฐานของคนไทยอย่างที่พี่ทนายพูดมาตลอดเราค่อนข้างมีสปริงบอร์ดที่ดีกว่าประเทศอื่นอีกเยอะแล้วผมว่าชวนนะครับเชิญชวนเลยต้องไปแต่อย่าไปแค่ผิวๆนะฮะ
1: ใช่ฮะแล้วทีนี้อยากจะบอกว่าด้วยชื่อของช่างหัวมันเนี่ยจริงๆแล้วยิ่งใหญ่มากนะครับไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะขลุกขลักมีปัญหามีอะไรต่างๆมากถ้าเราสามารถจะช่างหัวมันช่างหัวมันหรือว่าคนอื่นพูดไม่ดีกับเราช่างหัวมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปคือเราท่องเอาไว้เถอะมันจะทำให้ใจเราเนี่ยมันเบาคือถ้าเกิดว่าแต่เราไม่ช่างหัวมันปั๊บเนี่ยเราจะไปรองรับเอาปัญหานั้นไอ้คนคนนั้นเอาเหตุการณ์และสถานการณ์เข้ามาอยู่ในใจของเรามันแบกไว้อยู่ในหัวเราเนี่ย
0: ค
1: ือแสดงว่าเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่รองรับ
0: อารมณ์คนอื่นเน
1: า
0: ะหรือก็รองรับอารมณ์ตัวเองที่ขุ่นมัวด้วยผมยังทราบอีกว่าในเมื่อเราไปที่นั่นแล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการใกล้ๆที่เป็นโครงการแรกของพระองค์ด้วยเป็นโครงการอะไรครับพี่
1: โครงการหุบกระพงครับ
0: ทำอะไรบ้างครับในที่นั้นที่พระองค์ทำไว
1: ้ก็คล้ายๆกันนะก็คือว่าเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่เลยนะซึ่งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็ได้ส่งซื้อกลับคืนมาแล้วก็พระชานไปให้เป็นที่ดินของประเทศไทยของประเทศชาติเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ให้ราษฎรเนี่ยเข้าไปจัดสรรพื้นที่ทำกินต่างๆที่นี่ครับเป็นที่มาของสากลสากลเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่โครงการหุบกระพงตั้งแต่ปี2507ไม่ทราบเกิดหรือยังนะ
0: ยังครับผม
1: ยังไม่เกิดเหมือนกันครับยังไม่เกิดเหมือนกันนะครับโอ้แต่มีโครงการมีสากลครั้งแรกนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยโครงการนี้เป็นที่มาของการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรก

0: ด้วยเมื่อ50กว่าปีก่อน60กว่าปีก่อนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยที่นี่ก็มีหลายๆอย่างแล้วแม่บ้านชาวบ้านนะครับเขามีความเข้มแข็งเขารวมตัวกันได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการทำแนวคิดเรื่องสหกรณ์คือการใช้เงินอย่างประหยัดอ่ะดีมากคือว่าเขาจะเอาบัญชีรายรับรายจ่ายขึ้นอยู่บนกระดานฮะรายรับเท่าไหร่รายจ่ายแล้วเงินเหลือเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยทำเนาะเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยรายรับเข้าเท่าไหร่รายจ่ายส่วนใหญ่มัน
1: ส่วนใหญ่จ่ายก่อน
0: มันรูดอย่างเดียวแล้ววันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเราประสบปัญหานะหนี้ครัวเรือนของเราสูงมากน่าจะอันดับ2ของเอเชียแล้วนะครับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทรงสอนเนี่ยสอนให้เราปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับนี่ก็คือโครงการถูกกระพงครับ
1: ท่านเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับเหมือนกับว่าได้มีการตกผลึกทางความคิดแล้วก่อนที่จะลงไป implement จริงๆกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกจนมาถึงโครงการสุดท้ายฟินาเล่นะฮะก็เห็นเลยว่ามันคือการทดลองซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วและก็ใช้ได้จริงผมคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าตามรอยพระองค์แล้วเนี่ยอยากให้คิดให้ลึกว่าสิ่งที่พระองค์สอนพระองค์พูดเนี่ยจริงๆมันเอามาใช้ได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับคุณสมบัติตัวเราด้วยติดตามผมกับพี่ดนัยในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกกันได้นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลแล้วอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ย้อนหลังไปในอดีตหลายสิบปีนะฮะเพราะเราก็ตอนนี้เราอยู่ในยุค63ตอน40เนี่ยเมืองไทยนะตอนนั้นก็เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: ผมทราบมาว่าพี่ทำธุรกิจด้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุกวันนี้เลยแล้วก็ธุรกิจณตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นประเทศไทยเราได้รับผลกระทบเยอะ
1: คร
0: ับ หลายๆธุรกิจผมว่าน่าจะมากกว่า 80% ที่ไปไม่รอด
1: ครับ
0: แต่แปลกตรงที่ธุรกิจของพี่ดนัยเนี่ยกลับไปได้ดีแต่ทำไมถึงเลิกทำซะครับ
1: ก็จริงๆแล้วตอนนั้นน่ะต่อมจิตสำนึกมันทำงานนะฮะเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจตัวนึงใช้ชื่อว่า DMG นะฮะ Direct Media Groupคือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ขายสินค้าทางเมลออเดอร์สมัยก่อนมันยังไม่มีไลน์ไม่มีอีคอมเมิ
0: ร
1: ์ซนะฮะก็เวลาที่จะซื้อสินค้าเนี่ยที่ถือว่าทันสมัยมากๆแล้วต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนนะก
0: ็
1: คือว่าเราเรียกว่าดรอปเมลดรอปเมลนี่ก็คือว่าเราทำแคตตาล็อกทำโบรชัวร์สวยๆนะฮะขายรถยนต์นะครับขายนาฬิกาขายน้ำหอมเครื่องสำอางเครื่องบินเล็ก
0: มีเครื่องบินขายเครื่องบินด้วย
1: สี่ที่นั่งหกที่นั่ง
0: เครื่องบินจริงนะเครื่องบินจริง
1: จริงๆแล้วก็เมมเบอร์ชิพสนามกอล์ฟคืออะไรที่แบบแพงๆนะฮะหรูๆเนี่ย
0: คร
1: ับ เราโอ้โหเราขายดีมากครับแล้วเราที่สำคัญเนี่ยลูกค้าก็ไว้ใจเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบทำอะไรแบบพิถีพิถันแล้วก็ตั้งใจทำใช่ไหม
0: ครับ
1: คือดรอปเมลแต่ละครั้งนี่เรียกว่าโอ้โหขายดิบขายดีนะครับหลั่งไหลเงินทองเข้ามามหาศาลเรียกว่าส่งสินค้ากันที่แบบสนุกสนานเลยครับ
0: คร
1: ับแม้กระทั่งในช่วงที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยถามว่าเราได้รับผลกระทบไหมได้รับอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีนัยสำคัญเนื่องจากว่าเราจับกลุ่มลูกค้าเรียกว่าไฮเอนด์เลยนะไฮเน็ตเวิร์คคือลูกค้าที่แบบรวยมากๆเลยเพราะเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีผลกระทบทางธุรกิจของเขาแต่ว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งส่วนตัวเขายังมีอยู
0: ่ครับ
1: เพราะเราดรอปเมลไปนะฮะเรา2เดือนดรอปที2เดือนดรอปทีนะฮะนาฬิกาก็ยังขายได้ดี
0: ก็ยังซื้อต่อเนื่อง
1: ก็ยังซื้ออยู่แล้วสิ่งที่ตัวเองมาสะดุดเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยคนเนี้ยก็คราวที่แล้วก็สั่งไปนาฬิกายี่ห้อนะ 300,000 400,000 น่ะบางทีเป็นล้านนะฮะซื้อไปแล้วประมาณ 4-5 เรือนนะฮะ คนเดียวเราก็เริ่มสงสัยข้อมือมันก็มีข้อมือเดียวนะจะใส่อะไรมากมาย
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: ก็เลยหยุดเลยฮะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ลุกขึ้นมากระตุ้นเรื่องกิเลสมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มิจฉามาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยกิเลสกับกิเลสมันทำงานกันอย่างรวดเร็วเนาะ มันไปกันเร็วมากเลยแล้วก็กลับมานั่งคิด

0: หมายว่าทำอย่างไรที่เราจะเอาวิชาความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยมาทำเป็นเรื่องสัมมามาร์เก็ตติ้งได้นะซึ่งแต่จริงๆแล้วทุกคนค้านหมดเลย
1: นั่นแหละสิครับเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ผลกระทบก็น้อยนะฮะณตอนนั้นนะปี40
0: ใช่
1: อีกอย่างนึงคือธุรกิจแลดูแล้วมีอนาคต
0: ยังไปได้
1: ใช่
0: จริงๆแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่มาซื้อเลยนะครับมาซื้อหุ้นเลยนะครับแล้วตั้งใจว่าให้เราเนี่ยขึ้นเป็นระดับ1,000 ล้านมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำแต่ตัวเองปฏิเสธเลยครับแล้วก็บอกว่าเราไม่อยากจะทำธุรกิจแนวนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ไปทำกระตุ้นเรื่องพวกนี้แล้วมันย้อนกลับไปอ่ะคือคนเรามันทุกคนมันต้องมีความทรงจำบางอย่างในวัยเด็กด้วยนะครับตอนที่เป็นเด็กเนี่ยข้อมูลหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่ทราบก็คือ ที่บ้านล้มละลาย
1: อ
0: ตอนที่อยู่ปี2นะคร
1: ั
0: ร
1: บ
0: ที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วจำได้ว่าในโมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยไปเยี่ยมญาติซึ่งญาติเนี่ยรวยมากเลยก็คิดว่าจะไปยืมเงินเขาปรากฏว่าบ้านเขาเนี่ยแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแต่สิ่งที่มันไม่มีในบ้านนั้นคือความสุขความอบอุ่นมันไม่มีแต่เรามีความรู้สึกว่าในโมเมนต์นั้นจังหวะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราสามารถมีความสุขได้และเรากลับมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินล้นเรียกว่าเป็นพันล้านที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่มันฝังอยู่ในใจตอนช่วงวัยเด็กครับพอมาเกิดเหตุการณ์2540ต้มยำกุ้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า ทำไมคนจะต้องมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสินค้าแบรนด์เนมต่างๆคือถามว่ามีได้ไหมก็มีได้นะแต่ทำไมต้องมีมากขนาดนี้แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันไปช่วยกระตุ้นให้เขามีอีกเยอะๆบอกงั้นเราหยุดดีกว่าไม่ทำแล้วแล้วก็เปลี่ยนโมเดลธุรกิจมาทำเป็นสำนักพิมพ์นะฮะซึ่งมันชีวิตมันต่างมากเลยนะฮะ
1: คนละเรื่อง
0: จากฟ้าลงมาเหวเลยนะฮะกว่าจะออกหนังสือได้แต่ละเล่มอ่ะเป็นเดือนเป็นปีนั่งตรวจนั่งอ่านนั่งแก้ออกมาแล้วก็เป็นสต็อกทั้งนั้น
1: แล้วตอนนั้นพี่ทำไมถึงเลือกเป็นสำนักพิมพ์มีอะไรที่ไปดลใจหรือว่าเราชอบเป็นการส่วนตัวหรือว่าเรามีประสบการณ์เรื่องการตีพิมพ์เราเลยมาทำสำนักพิมพ์
0: คือหนังสือเล่มแรกที่ได้มีโอกาสได้รีไรท์นะฮะ
1: ค
0: ือเป็นคนเขียนแก้ให้ใหม่เนี่ยคือหนังสือของบิลไฮนากี้เจ้าของไมเนอร์กรุ๊ปซึ่งตอนนั้นไมเนอร์กรุ๊ปเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วยถือหุ้นอยู่ 25% ด้วยสร้างแบรนด์เดอะพิซซ่าคอมพานีกระบวนการในการสร้างแบรนด์ตัวหนึ่งคือออกหนังสือที่แกเขียนไว้แล้วแกเขียนภาษาอังกฤษชื่อ The Entrepreneur แล้วก็มารีไรท์เขียนชื่อภาษาไทยเท่าแก่มือโปร
1: ครับ
0: ตอนที่ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกครับได้นั่งแก้ไปอยู่ที่เขาใหญ่อาทิตย์หนึ่งรู้สึกมันมีความสุขกับการที่เราได้อ่านต้นฉบับเขียนแก้ไปแก้มาแล้วพิมพ์ออกมาเห็นเป็นเล่มก็เลยตัดสินใจพลิกโมเดลธุรกิจเลยจากที่ขายสินค้าแบรนด์เนมซึ่งมันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะสินค้าเขามีแบรนด์อยู่แล้วเอาแค่มาวางแคตตาล็อกสวยๆดรอปเมลรายได้เขาเป็นร้อยล้านไม่ทำ มาทำหนังสือกว่าจะขายได้เริ่มละร้อยบาท
1: oh.
0: เริ่มละร้อยกว่าบาทโอ้กว่าจะขายได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสต็อกเท่านั้นนะครับเนี่ยแต่มันมีความสุขเพราะมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกำลังหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอ่านอาจจะอ่านแค่ประโยคเดียวหน้าเดียวแล้วเขาได้อะไรที่มันสะกิดใจที่มันเอาไปใช้กับชีวิตของเขาเนี่ยนะครับมันคือความสุขที่เราได้ลุกขึ้นงานแบบนี้ฮะ
1: มันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมอยากรู้ว่าพี่ผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงเพราะแน่นอนอยู่ดีๆเราเคยได้เป็นร้อยล้านแล้วอยู่ดีๆมาพลิกทำในสิ่งที่ต้องมีคนว่าในทางที่ไม่ดีมากแน่ๆเราเอาชนะใจเราแล้วก็สิ่งที่เขาพูดอย่างนั้นได้ยังไง
0: จริงๆอ่ะเสียงที่มันใหญ่ที่สุดนะครับมันไม่ใช่เสียงข้างนอกครับมันคือเสียงข้างใน
1: ค
0: ือเสียงตัวเองคือตัวเองนั่นแหละยังมีความเสียดายยังมีความรู้สึกเฮ้ยมันก็น่าจะทำได้นะนู่นนี่นั่นคือเสียงข้างนอกผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะผมทำหลายๆอย่างที่มันทวนกระแสอย่างเช่นเราประกาศนโยบายอีกบริษัทนึงเราเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เนี่ยครับเราประกาศนโยบายว่าไม่รับเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอบายมุขคือเหล้าเบียร์บุหรี่ที่แบบมีการคอร์รัปชันจ่ายเงินค่าไปประมูลงานต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยธุรกิจประเภทนี้เราจะไม่จับเลยซึ่งปรากฏว่ามันเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงเนี่ย
1: ตัดโอกาส
0: ของเราแบบมหาศาลเลยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงในสังคมไทยเนี่ยมันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดไอ้ธุรกิจประเภทนี้บัดเจ็ตเขาเยอะงบประมาณเขาเยอะมากแล้วการทำคอมมูนิเคชันนะครับการสื่อสารมันง่ายมากเลยไปจัดแซมปิ้งเล่าต่างๆตอนผับปิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำได้เยอะมากอะแต่ปรากฏเราไม่ทำคือคนก็แบบโอ้ลูกน้องอยากทำกันมากเลย สังคมก็บอกเฮ้ยไม่ค่อยเข้าใจแต่เสียงอ่ะที่มันหนักจริงๆอ่ะคือเสียงของตัวเองคืออยากทําใจมันก็อยากจะกลับไปทําแต่อย่างที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เราทําซ้ํา
1: ๆครับ
0: 10ครั้ง20ครั้ง100ครั้ง1,000ครั้ง10,000ครั้งแสนครั้งและเป็นล้านครั้งเนี่ยมันกลายเป็นชี

0: ซึ่งมันคนละขั้วเลยนะแถมมันถึงวันนี้ก็ยังสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งมันเรื่องยากจริงครับพี่ผมนี่แบบอยากทำได้บ้างแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะทำได้แบบนี้
1: คือประเด็นที่เราต้องไม่ละลืมก็คือว่าไม่หลงลืมนะครับก็คือว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเรื่องสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็จับต้องได
0: ้
1: สิ่งที่เรามองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้มันมีค่ามากกว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีเงินมีทองมากมายธ
0: ุ
1: รกิจเราแบบไม่ได้โอ้โหอู้ฟู่
0: เหมือนเมื่อก่อนนะ
1: คือตัวนี้บอกเรียกสมถะที่สุดแล้วนะครับแต่มันมีความสุขมากแล้วมันมีความรู้สึกว่าไปไหนเนี่ยเรามีคุณค่าอยู่ในตัวของเราเองแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นได้ด้วยตรงนี้มันกลับกลายเป็นความหมายที่สำคัญของชีวิตเราครับ
0: นั่นเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนถามตัวเองเหมือนกันว่าความหมายของสิ่งที่เราทำมันมีคำตอบในสิ่งที่เราต้องการไห
1: ม
0: กว่าคนเราจะค้นพบคำตอบนะผมว่าใช้เวลากันมากพอสมควรแต่ถ้าให้อยากให้พี่ดนัยให้แง่คิดว่าถ้าคนคนหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่พี่ดนัยเล่าแล้วเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาหาคำตอบกับตัวเองสักครั้งหนึ่งเขาควรจะต้องทำยังไงดีครับ
1: คืออยากให้เราลองสำรวจนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะครับ
0: ครับ
1: แต่บางครั้งเนี่ยให้เราลองสัมผัสความสุขจากสิ่งที่เราไม่มีบ้างบางครั้งเนี่ยการที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้มันวัดคนละอย่างกันนะฮะความสุขทางโลกเนี่ยวัดว่ามีอะไรเป็นอะไรสำคัญแค่ไหนแต่ความสุขในทางธรรมเนี่ยวัดว่าไม่มีอะไรหรือไม่เป็นอะไรยิ่งไม่มีอะไรและไม่เป็นอะไรเนี่ยกับยิ่งใหญ่มากกว่าในทางธรร
0: ม
1: วันนี้ให้เราลองเดินทางไม่ได้ให้ไปทางเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับวันนี้เรายังต้องอยู่ในโลกในสังคมนะครับให้เราลองสัมผัสความสุขทั้งสองส่วนแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกเดินทางไหนนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเดินคู่กันไปได้วันนี้ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธคนเอาเงินมาให้คนเอามาจ้างเรารับไหมเราก็รับสิรับ หรือว่าบางทีเขาไม่ได้มาจ้างเราแต่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เงินเราทำไหมเราก็ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องกลับเข้ามาค้นหาความหมายที่แท้จริงในใจของเราครับ
0: คือถ้าเรารู้จักคำว่าสมดุลระหว่างที่เราทำปัจจุบันเราก็ยังค้นหาสิ่งที่เราต้องการไปได้เรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องฉีกเลือกทางใดทางหนึ่งเพราะชีวิตที่ไม่สมดุลนั่นแหละเกิดทำให้เราไม่มีความสุขนั่นเองผมว่าวันนี้นะครับตัวอย่างของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็พลิกตัวเองมาในหลายๆครั้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างบทเรียนที่สำคัญให้เราสามารถเรียนแบบแต่เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดนัยมากที่เปิดเผยเรื่องราว ช่วงหนึ่งที่สำคัญของชีวิต ให้ผมและให้ทุกคนได้ ได้เรียนรู้ก็จบครบกันไปแล้วนะครับกับ10ตอนกับรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกผมก็อยากให้พี่ดนัยปิดท้ายนะครับให้แง่คิดอะไรกับผู้ชมที่ติดตามเรามาโดยตลอดทั้ง10ตอนหน่อยครับ
1: ครับก็อยากจะบอกว่าชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนกับการเดินทาง
0: ครับ
1: นะครับการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องมีหลุมมีบ่อต้องเจออุบัติเหตุบ้าง
0: อุบัติเหตุ
1: จะมากจะน้อยหรือว่าไปเจอไฟแดงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ไม่เป็นไรครับจะเจออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้แล้วก็เก็บเกี่ยวรายละเอียดที่งดงามที่สวยงามเนี่ยนะ
0: คร
1: ับให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางของเราจะไม่มีวันเสียอะไรเลยครับมีแต่ได้ตลอดจนถึงจุดหมายปลายทางของเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามชมมาตลอดทุกๆตอนครับ
0: ครับสำหรับท่านใดนะครับที่อาจจะพลาดตอนใดตอนหนึ่งไปก็ยังสามารถติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่เพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่หรือช่องทางของศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งช่องทางของพี่ดนัยเดี๋ยวเราจะให้ไว้ท้ายรายการนะครับก็วันนี้เราสองคนก็ต้องขอปิดซีซั่นหนึ่งแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกับเราสองคนใหม่นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบ

0: ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทุกวันนี้มีหลากหลายนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่มองเห็นปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขาหรือว่าสังคมของประเทศเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการศึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยการใช้โมเดลของการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจสังคมเนี่ยนะครับรายการของเราก็จะนำเสนอ SE ต่างๆเหล่านี้วันนี้ครับไปพูดคุยกันกับแบรนด์รารินนะครับเขามีการนำเอาผ้าไทยเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าไอเดียความคิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเอาของไทยๆผลิตออกมาเป็นสินค้าที่น่าสนใจวันนี้ผมคุยกับน้องแป้งนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่าลารินนะครับเดี๋ยวลองคุยกันดูถึงคอนเซ็ปต์ในการจัดตั้งแบรนด์นี้แล้วก็สินค้าของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีน้องแป้งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอย
0: พูดถึงตัวสินค้าตัวแบรนด์ของเราก่อนเราทำอะไรบ้างครับ
1: ลารินไบเดอร์บันพีเนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำรองเท้าค่ะโดยที่แบบเริ่มต้นเลยที่บ้านมีผู้หญิง3คนแล้วก็เหมือนมันมีอยู่วันนึงเนี่ยเราเดือนเดียวเนี่ยเราซื้อรองเท้ากัน10คู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเลยว่าก็ซื้อเยอะมากแต่10คู่นี่ก็คือ
1: มันจะเป็นแบบเรียบๆเหมือนกัน10กว่าคู่อะไรเงี้ยค่ะของมาม่าของหนูของน้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าปอยเรามาทำรองเท้าแบบขำๆใส่เล่นกันก่อน
0: น่าจะมีคนซื้อเยอะนะแบบคนแบบเราอะไรเงี้ย
1: ใช่มันน่าจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้คนน่าจะใช้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำขำๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องสาวยังเรียนอยู่แล้วหนูก็เรียนโทหรือทำงานไม่รู้หนูก็จำไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำรองเท้าแล้วได้ไปดับบันพีพอเหมือนพอเราทำได้2ปีเนี่ยค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือน้องก็เหมือนตอนแรกเราเริ่มทำด้วยการทำเล่นๆนะคะน้องก็แบบมีแนวทางว่าน้องจะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสส่วนตัวหนูอะค่ะหนูชอบผ้าไทยด้วยที่บ้านนะคะเป็นคนจังหวัดลำพูนแล้วเหมือนตอนเด็กๆเราก็คุกคีอยู่กับผ้าไทยตลอดเลยแล้วก็มีไอเดียว่าถ้าเราเอาผ้าไทยที่เราชอบเนี่ยมาลองทำเป็นรองเท้ามันน่าจะตอนแรกก็เราชอบก่อนแต่มันก็น่าจะขายได้ด้วยเพราะมันก็มีคนชอบผ้าไทยเหมือนเราเยอะแล้วอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าที่บ้านเราค่ะลำพูนเนี่ยคนทำมันเริ่มทำน้อยลงทุกทีถ้าตอนแรกก็คิดเหมือนเด็กๆค่ะถ้าเราไปช่วยเขาซื้อเขาอาจจะอยากทำต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นลองเอาผ้าไทยมาทำรองเท้าเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: ตอนนั้นนานหรือยังครับ
1: หนูทำตอนแรกหนูทำแบบเหมือนประมาณรองเท้าเรียบๆอะค่ะเหมือนที่ขายทั่วไปเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 ปีหนูเริ่มทำตั้งแต่ปี2011ก็เริ่มทำผ้าไทยประมาณปี2014ค่ะ
0: อ๋อแต่คือเริ่มทำรองเท้าเรียบๆก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นทำยังไงครับเราทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่คือด้วยที่บ้านอาม่าค่ะมันใกล้เหมือนแบบช่างทำรองเท้าขับรถผ่านเวลาไปหาอาม่าก็จะเห็นมีคนนั่งทำรองเท้าอยู่
0: แล้วก็จ้าง
1: ใช่ใช่เราก็เลยเดินไปถามว่าพี่คะหนูอยากได้รองเท้าประมาณนี้แมทเทเรียลแบบนี้พี่ทำให้หนูได้ไหมอะไรค่ะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะ
0: แรกๆเป็นไงบ้างครับ
1: แรกๆผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าตอนสมัย2011 Facebook ยังไม่ค่อยฮิตมากเหมือนเราโพสอะไรไปมันก็เห็นทุกอย่างเลยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: มันก็ได้ผลตอบรับดีเดือนนึงขายได้ก็หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ๋อก็เลยมองว่าเออนี่น่าจะเป็นอาชีพได้ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ไหมฮะ
1: ตอนนั้นน่าจะเพิ่งเรียนโทแล้วก็ทำงานเป็นอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็เริ่มเห็นช่องทางในการทำรายได้
1: ใช่
0: แล้วอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนว่าเออเราเริ่มสนใจผ้าไทยแล้วเอาผ้าไทยมาเข้าคู่กับรองเท้าคร
1: ับ จริงๆด้วยปกติพื้นฐานเนี่ยค่ะเป็นคนชอบผ้าไทยอยู่แล้วเนี่ยค่ะชอบใส่เสื้อแมวชอบใส่กางเกงสะดออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเหมือนทางเหนือเขาจะเหมือนใส่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
0: อันนี้คือสไตล์ส่วนตัว
1: ใช่ใช่ค่ะคือเวลาไปมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะจะชอบสะพายย่ามใส่แบบผ้าโพกหัวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะเรียกเด็กดอย
0: เพื
1: ่อนเรียกเด็กดอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบมันน่าจะเอามา mix and match แล้วเราแบบลองทำดูแล้วก็น่าจะขายได้ใส่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนแรกๆก็คิดว่าตอนแรกคือเหมือนตอนแรกค่ะมีความคิดว่ามันเหมือนพอด้วยการขายของมันดรอปลงแล้วพอเรามาทำผ้าไทยเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าก็เลยลองไปประกวดดีไซเนอร์รูมค่ะของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงส่งเสริมการส่งออกแล้วผลตอบรับว่าเราได้เข้ารอบนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดต่อยอดให้เราว่ามันน่าจะใช่ทางของเราเนาะมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยฮึดมาอีกรอบนึงก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ก็คือแปลว่าตอนแรกเนี่ยเราทำรองเท้า

0: แล้วแรกๆขายดีแล้วมันก็ดรอปลงมา
1: ใช่มันก็ดรอปลงมา
0: ทำไมถึงดรอปลงมาหรือว่ามันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปอยู่แล้ว
1: หนูว่ามันน่าจะเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปแล้วก็คนใหม่ๆเขาก็ทำมาเยอะแล้วเหมือนด้วย
0: มีคู่แข่งมาก
1: ใช่ระบบมันก็อย่าง Facebook มันก็อัปเดตตลอดเวลาใช่มั้ยคะมันก็เปลี่ยนการเห็นโฆษณาหรือว่าการเห็นสิ่งที่เราโพสต์มันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆนี
0: ่
1: ค่ะ
0: มันก็เลยต้องเปลี่ยน
1: ใช่มันไม่ใช่เลยจะต้องที่เปลี่ยนเพราะว่าด้วยที่น้องสาวหนูเขาเริ่มที่จะเหมือนกับเบนออกไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปรับกลับเข้ามาในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นเพราะน้องสาวแป้งจะเขาจะแฟชั่นกว่า
0: อ๋อเข้าใจแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องคุยกันทั้งสองฝั่ง
1: ใช่
0: แต่พอน้องสาวเริ่มถอยออกไปนิดนึงเราก็จะใช้สไตล์ของเราเองเข้ามามากขึ้นแล้วการเอาผ้าไทยมาทำเป็นรองเท้านี่มันมีความยากยังไงบ้าง
1: จริงๆด้วยอากาศบ้านเราอะค่ะมันร้อนชื้นเวลาเราไปขายของอะค่ะเราก็จะได้ข้อตำหนิที่ว่าถ้าใส่รองเท้าผ้าเนี่ยซักได้หรือเปล่าฝนตกทำยังไงมันเปียกมันจะทำยังไงมันจะทนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับคำถามแบบนี้ตลอด
0: แล้วเราตอบเขาว่ายังไง
1: จริงๆมันก็พี่คะซักได้มันทำความสะอาดได้จริงๆมันก็เหมือนรองเท้าผ้าใบทั่วไปที่เราใส่ไงค่ะมันสามารถซักได้มันสามารถทำความสะอาดได้แต่พอมันเป็นผ้าไทยปุ๊บผ้าไทยราคาไม่ถูกอะค่ะราคาค่อนข้างสูงพอเรามาทำรองเท้าเราก็พยายามจะทำในเลนส์ราคากลางๆจนขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอราคามันด้วยสูงเขาก็จะคิดว่ารองเท้าบางทีใส่เขาก็ไม่อยากซักไม่อยากทำความสะอาดเสร็จแล้วจะต้องทิ้งหรือเปล่ามันดูแลรักษายากหรือเปล่ามันก็ทำให้การขายค่อนข้างยากขึ้นเนี่ยค่ะ
0: อ๋อคือต้องใช้การอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าด้วย
1: บางทีหนูก็สงสัยเหมือนกันเวลาไปขายทำไมรองเท้าทอมรองเท้าอะไรเขาก็ซื้อใส่กันเขาก็ไม่มีคำถาม
0: มันก็เป็นสไตล์นี้นะ
1: ใช่แต่พอเวลาเขามาซื้อของเราเขาจะมีคำถามตลอดเวลาว่ามันจะดำไหมมันจะสกปรกไหมมันจะซักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าเพราะอะไรครับหรือว่าคนไทยยังไม่ได้ชอบของไทยมากเท่ากับของต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าไงเกี่ยวไหม
1: ครับก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงที่มีความคิดแบบนั้นแต่หนูด้วยหนูคิดว่ามันด้วยที่ว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอด้วยหรือเปล่ามันก็เลยยังทำให้ต้องสร้างความเชื่อให้กับลูกค้ามากขึ้น
0: อ่าครับแต่เราก็มั่นใจในสินค้าของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วกับผ้าที่เราเอามาทำนี่เราเอาผ้ามาจากไหนครับ
1: หลักๆอะค่ะจะเอาผ้ามาจากที่ลำพูนค่ะเพราะว่าบ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะก็จะเป็นฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีบางส่วนออกมาจากจังหวัดเชียงใหม
0: ่ค
1: ่ะแล้วก็จะมีบางคอลเลกชันเนี่ยค่ะบางทีเราชอบคือเราก็มีเพื่อนที่ทำผ้าทอเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เอาผ้าจากเพื่อนผ้าที่สกลนครมาทำบ้างเงี้ยค่ะเป็นคอลเลกชันไป
0: ผ้าไทยนี่กว่าจะได้ออกมาเป็นผืนหรืออย่างงี้มันยากไหมครับ
1: ก็ยากนะคะก็คือมันเป็นเส้นฝ้ายใช่ไหมคะพอมาเป็นเส้นฝ้ายเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเอามาแยกทอย้อมสีก่อนย้อมสีเสร็จปุ๊บก็ต้องซักล้างเสร็จปุ๊บก็เอามาทอด้วยกี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าอย่างกี่แต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันความยาวของผ้าเนี่ยค่ะมันก็อาจจะได้หน้ากว้างแค่80เซนหรือว่า1เมตรหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเป็นกี่เหมือนที่ตามชาวเขาเขาทอค่ะก็จะเป็นลักษณะแค่นี้อะค่ะประมาณคืบหนึ่งนะคะ
0: ก็คือเราก็ต้องปรับตามลักษณะของผ้าด้วย
1: ใช่แล้วก็แล้วแต่ลวดลายที่เราสั่งเขาทอด้วยเงี้ยค่ะหรือบางทีชาวบ้านทอมาย้อมสีมาแล้วมันผิดจากที่เราแบบคุยกับเขาไว้บางทีเราก็รับมาทั้งหมดเลยค่ะก็ช่วยเขาเนี่ยค่ะ
0: ที่ผ่านมานี่เรารับซื้อกันยังไงครับคือไปติดต่อเขาก่อนแล้วก็ออเดอร์ไปแล้วก็จ่ายราคากันตามที่ตกลงไว
1: ้อย่างด้วยตอนแรกค่ะอย่างที่บอกว่าด้วยเป็นที่เป็นคนจังหวัดลำพูนนะคะก็คือจะคุกคีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือไปๆมาๆเหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวหาคุณตาคุณยายเราอยากซื้อของฝากกลับมาฝากเพื่อนฝากใครอะค่ะเราก็ไปหาเหมือนเขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเราก็เข้าไปเหมือนแรกๆเราก็ซื้อมาทำใส่เล่นเองหลังๆเราก็ซื้อไปเราซื้อยกม้วนราคามันก็เราก็ไม่ได้โกงราคาเขานะคะก็ให้ราคาที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้ค่ะ
0: ในทางหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะพอมีส่วนที่จะช่วยให้ผ้าไทยมันอยู่ในสังคมเราได้ต่อเนื่องไปไหมฮะ
1: คิดว่าเป็นจุดเล็กๆที่น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะเหมือนอย่างวันนี้ค่ะเรามาออกโทรทัศน์เนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่อายุประมาณเราหรือว่าอายุน้อยกว่าเราหรือคนที่ชอบผ้าไทยเหมือนเราเขาอาจจะคิดต่อยอดว่าจริงๆมันก็สามารถผ้าไทยเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกเยอะๆเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าโอเคหนูทำมาตั้งแต่ปี2014แต่ณทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีคนใส่ชุดไทยใส่สบายไปเดินถนนเหมือนไปเดินญี่ปุ่นเงี้ยค่ะมันเราก็เหมือนว่าจริงๆเราก็น่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ช่วยทำให้คนหันมาสนใจและใส่ผ้าไทยมากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: แล้วคาดหวังในอนาคตว่าเราอยากจะเห็นสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆสิ่งที่คาดหวังคือหนูอยากให้ที่ลำพูนนะคะคือการทอผ้ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างป้าที่หนูสั่งทอเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลูกเขาเนี่ยค่ะก็ไปรับราชการที่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเพราะฉะนั้นคนที่จะทอต่อมันไม่มี

0: อ๋อเพราะว่าเขาไม่มีคนทำหรือว่าสินค้ามันทำให้เขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือว่ายังไงคร
1: ับ จริงๆปังว่าสินค้ามันเลี้ยงตัวเองได้แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อยอดตรงจุดไหนต
0: ่อ
1: แล้วก็เหมือนด้วยการทอผ้าค่ะมันใช้ระยะเวลานาน
0: ครับ
1: แล้วก็มันอาจจะถ้าเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมใน1วันคุณอาจจะได้มาเลย300-500บาทใช่ไหมคะ
0: รายได้ก็ชัดเจนกว่า
1: ชัดเจนกว่าแต่ผ้าเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาทอมาเสร็จปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปขายใครหรือเขาทอมาอะไรแบบปุ๊บเขาไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราเหมือนมีการโคลกับเขาอะค่ะว่าโอเคป้าทอมาให้หนูนะหนูรับซื้อของป้าแน่นอนเขาก็จะมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นแล้วคนที่เหมือนกับคนที่อยู่ในชุมชนนะคะเหมือนพอเขาเห็นปุ๊บว่าป้าคนนี้ได้รายได้จากตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะมาถามป้าว่าเนี่ยมีงานให้ป้าคนนี้ทำไหมมีงานให้แม่คนนี้ทำไหมมันก็เป็นจุดกว้างๆขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
1: ะคนก็หันกลับมาทอผ้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ทุกวันนี้มีแบบเราเยอะไหมครับก็คือที่ไปรับผ้ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายในตลาดเนี่ยครับ
1: หนูว่าก็เยอะนะคะเพราะว่าที่ทำมาหนูก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเขาก็เหมือนกับบางคนเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพกลับบ้านไปเขาก็เหมือนแบบกลับไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านของเขาอะค่ะให้สินค้าของเขาขายได้มากขึ้น
0: ครับ
1: เหมือนเราอยากให้คนในต่างจังหวัดมาเหมือนแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งต่อไปมันอาจจะเราก็คิดว่าต่อไปมันอาจจะไม่มีแน่ๆแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยยืดระยะเวลาให้มันแบบสานต่อได้ยาวขึ้น
0: ต่อไปได้ยาวนานที่สุดเท่าที่พอจะทำได้นะครับเดี๋ยวพักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูสินค้าของแบรนด์ละลินกันบาย WP กันเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างจากรองเท้าต่อยอดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามครับ

0: แล้วครับกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับแบรนด์ลารินบายดับเบิลพีเนี่ยนะครับก็เอาผ้าไทยมาทำเป็นสินค้าต่างๆเริ่มต้นจากรองเท้าอันนี้คือรองเท้าที่ผลิตมาใช่ไหมมีอะไรนำเสนอบ้างอันนี้ครับ
1: อันนี้เป็นแบบผ้าฝ้ายค่ะทอผสมกับใยกันชงแล้วก็เนี่ยค่ะสีน้ำตาลย้อมมาจากยูคาลิปตัส
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เป็นสีจากธรรมชาติหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เราทำในขั้นตอนไหนบ้างคือเราเป็นคนดีไซน์แล้วก็
1: ใช่เป็นดีไซน์เป็นเราดีไซน์แบบใช่ไหมคะแล้วเราไปคุยกับป้าว่าเออเราอยากได้ผ้าสีประมาณนี
0: ้
1: สมมติน้ำตาลมันมีหลายเฉดใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับการย้อมว่าเราจะย้อมกี่ครั้งให้ได้เข้มให้ได้อ่อนตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยค่ะ
0: ก็ใช้วิธีการย้อมแบบธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอาไปผลิตออกมาเป็นรองเท้าอีกที
1: ใช่แล้วเราก็ไปเลือกแมทเทียลที่เราจะเอามาประกอบมาเป็นรองเท้าเนี่ยค่ะเราไปเลือกทุกอย่าง
0: กว่าจะออกมาเป็นรองเท้าคู่นึงมันยากไหมครับ
1: ก็ถ้าจะหนูทำนานแล้วถ้าหนูบอกหนูก็จะว่าง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเริ่มต้นก็น่าจะยากอยู่ค่ะ
0: ก็คือกระบวนการกว่าจะออกมาเป็นรองเท้าเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทุกวันนี้เรามีแบบเยอะไหมครับหลากหลายไหมครับ
1: ถ้าตั้งแต่ทำมาเลยก็น่าจะตั้ง 5-60 แบบได้อยู่มั้งค่ะ
0: โอ้แล้วก็ออกแบบไปเรื่อยๆ
1: ออกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนก็อยากได้แบบเก่าแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นสีผ้าเปลี่ยนแมทเทียลอะไรเงี้ยค่ะ
0: หรือบางคนออเดอร์ได้ไหมหรือว่าทำมาสำเร็จแล้วก็มาขายหรือ
1: มีทั้ง2แบบค่ะคือบางทีคือด้วยของเก่าเราหมดเนี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็อยากได้เหมือนสมมติหนูทำสีแดงออกมาแต่ลูกค้าอยากได้สีน้ำตาลเนี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถเมทัวร์ออเดอร์ได้ว่าพี่อยากได้ผ้าของตัวเนี้ยแป้งเอามาทำแบบที่แป้งเคยทำมาแล้วสามารถทำได้ไหมแป้งก็ทำให้ได้แต่อาจจะรอนานนิดนึง
0: อ๋อเมทัวร์ออเดอร์ก็รอหน่อยนะครับคำถามเรื่องราคาได้ไหมครับอย่างนี้เราขายสักเท่าไหร่ครับ
1: คู่ละ1,980
0: อันนี้คือ1,980 บาท
1: ค่ะ
0: คือหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสินค้าของ Made in Thailand มันจะต้องราคาประมาณนึงด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เรามีอะไรอยากจะอธิบายเขาไหมครับว่าทำไมเราถึงเซตราคาขายแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เขาเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าแต่ถูกๆอย่างเดียว
1: จริงๆด้วยขั้นตอนนะคะมันเราทำตั้งแต่ต้นน้ำยังแบบปลายจริงๆมันไม่ได้ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยการที่เราทำเนี่ยเพราะว่าผ้าเราก็ให้ราคาที่เป็นธรรมกับคนที่ทอผ้าใช่ไหมคะแมทเทียลเราก็ใช้แมทเทียลอย่างดีถ้าเทียบเท่ากับแบรนด์ที่เขาขายแพงกว่าหนูก็ใช้แมทเทียลระดับเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งราคาเหมือนแบบเราก็ไม่ได้เอากำไรเยอะเอากำไรมาพอที่เราจะเอามาช่วยคนอื่นได้เอามาใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้ค้ากำไรเกินควรนะคะแล้วก็ใช้ของที่ดี
0: ก็อยากจะให้ลองทำความเข้าใจกับแบรนด์ไทยที่เขามีความตั้งใจเนี่ยนะครับเขาเลือกวัตถุดิบที่ดีทำอย่างประณีตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ให้ราคาเขาหน่อยนะครับจากรองเท้าเนี่ยเห็นว่าเราก็ต่อยอดไปทำสินค้าอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะหลังจากทำรองเท้าเราก็มีเหมือนกับด้วยที่รองเท้ามันใช้ผ้าไม่ได้เยอะมากต่อคู่เราก็อยากช่วยเขาเยอะขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็หลังๆเริ่มซื้อผ้าเยอะขึ้นซื้อขึ้นสั่งทอหลายม้วนเนี่ยค่ะก็มาทำเป็นกางเกงทำชุดเดรสทำเสื้อแล้วก็เศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเวลาเราตัดผ้าใช่ไหมคะมันจะมีเศษแล้วก็เอามาทำตุ๊กตาเพื่อไม่ให้ผ้าที่เราตั้งใจ
0: พยายามจะใช้ประโยชน์ให้ได้เยอะ
1: ให้หมดที่สุดใช่ค่ะ
0: ครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: เสื้อผ้าดีมากบางทีดีกว่ารองเท้าอีกค่ะพี่บอย
0: เพราะอะไรครับมันซื้อง่ายใส่ง่ายกว่า
1: จริงๆเหมือนผู้หญิงก็จะช็อปทุกอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อผ้ามันสำหรับความคิดบ้างนะแปลว่ามันเห็นทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนทุกวันมันซื้อง่ายใส่ง่ายเลยค่ะ
0: รองเท้าอาจจะมีจำนวนไม่เยอะเท่าเสื้อผ้าประมาณนั้นก็เลยซื้อเสื้อผ้ากันเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้เราพยายามจะนำพาบริษัทของเราแบรนด์ของเราเนี่ยไปทางไหนต่อครับในอนาคต
1: เนี่ยอนาคตอยากจะจริงๆอยากจะขยายแบบเครือข่ายอะค่ะคือด้วยตอนนี้ค่ะเราไปมากับลำพูนกรุงเทพต่อไปก็อยากจะเหมือนทำคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากทำศูนย์เรียนรู้ค่ะที่ลำพูนสอนตั้งแต่ปลูกฝ้ายังไงแล้วก็เอามาทำขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโฮมสเตย์ให้แบบว่าเหมือนกับเขามาได้เรียนรู้ชีวิตของคนในชนบทในต่างจังหวัดว่ามันต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเวลาขั้นตอนในการทำผ้าแต่ละผืนกว่าจะได้มาต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะ
0: อีกไกลไหมครับกว่าฝันของเราจะเริ่มมา
1: ตอนนี้ยังต้องอีกสักพักค่ะพี่บอย
0: คือเริ่มคิดอยู
1: ่คิดแล้วก็จะค่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วมากเดี๋ยวเร็วมากเดี๋ยวพลาด
0: อ๋อก็ค่อยๆทำไปแต่คือตั้งใจว่าอยากจะสร้างความรู้องค์ความรู้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับว่าผ้าไทยเขาทำยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะได้มีซัพพลายเออร์ที่ดีด้วย
1: ใช่แล้วเขาก็จะได้อยู่ต่อไปเขาจะได้อยู่ได้สมมุติถ้าวันนึงเราไม่อยู่เขาก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่มีเรา
0: ครับอ่ะ หลังจากนี้เนี่ยนะครับแบรนด์ของเราก็น่าจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรามีมองไปขายอย่างตลาดต่างประเทศบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็ขายอยู่แล้ว
1: มีเคยไปงานแฟร์ที่ต่างประเทศนะคะมีไปปีนี้มีไปญี่ปุ่นกับไปเกาหลี
0: ครับ
1: ก็ที่เกาหลีก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะไปกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะผู้ค้าโฟกชามก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีกันทุกแบรนด์เลยว่าเขาให้ความสนใจกับงานแฮนด์เมดเลยนะคะเหมือนเราจะคิดว่าเกาหลีเป็นประเทศที่เขาเน้นแฟชั่นซะส่วนใหญ่แต่คือกลุ่มคนที่เขาชอบทำงานทำมืองานแฮนด์เมดเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแต่ส่วนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเราไปงานแฟร์ค่ะเป็นเอ็กซิบิชันก็มันเท่าที่สังเกตได้ก็คือเราต้องไปอย่างสม่ำเสมอค่ะให้เขาไว้วางใจเราก่อนเขาถึงจะมีการสั่งผลิตภัณฑ์จากเราเนี่ยค่ะญี่ปุ่นค่อนข้างยากนิดนึง
0: แต่ละแบรนด์ของเมืองไทยอ่ะผมเคยคุยกับโฟกชามวันนี้ได้คุยกับบารินแล้วแต่ละแบรนด์เขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคร
1: ับ จริงๆสไตล์ของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างของพี่ลูกแก้วโฟกชามเขาจะแนวแบบเหมือนญี่ปุ่นหน่อยด้วยที่สามีแกเป็นคนญี่ปุ่นใช่แล้วเขาก็เคยเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าเขาก็จะเป็นในแนวสไตล์คนญี่ปุ่นแต่ว่าของแป้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าคือลูกค้าแป้งอะค่ะมันจะมีกลุ่มตั้งแต่เด็กกว่าแป้งประมาณแป้งแล้วก็ยาวไปจนถึงรุ่นคุณแม่ค่ะ
0: อ๋อก็ใส่ได้เหมือนกัน
1: ใส่ได้เหมือนกันก็คือกลุ่มลูกค้าจะยาวกว่านิดหน่
0: อ
1: ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่สไตล์ค่ะอย่างของพี่แก้วอย่างที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นของแป้งก็จะแบบแมวๆเนื้อๆหน่อยมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันจริงๆแป้งว่ามองไปเสื้อผ้ามันก็คล้ายๆกันหมดแหละค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าเขาแฮปปี้จะซื้อกับใครแฮปปี้ที่จะซื้อกับคนไหนอันนี้มากกว่า
0: เราก็ทำมาหลายปีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่รอดแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆอีกไหมครับ
1: จริงๆความช่วยเหลือแปลว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราสามารถทำได้ตัวเองก่อนได้เราก็อยากจะลองได้ตัวเองก่อนก็จริงๆด้วยที่เราอะค่ะทำมาสักพักหนึ่งแล้วบางทีหัวเราก็ตันด้านเรื่องเกี่ยวกับด้านดีไซน
0: ์
1: หรือบางทีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะการซื้อผ้ามันจะเป็นช่วงๆเป็นหน้าว่าผ้าช่วงนี้จะเสร็จเยอะบางทีเราก็หมุนอันนี้เรื่องบางทีเราก็อาจจะหมุนเงินไม่ทันในการซื้อผ้าเพราะมันจะมาเป็นช่วงแล้วเป็นล็อตใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากให้คนไทยหัน

0: ช่วยกันอุดหนุนของไทยเยอะๆค่ะเราก็ได้มีตังค์ไปช่วยเขาหมุนด้วยจะได้หมุนเวียนรายได้ให้กับคนในจังหวัดแล้วก็คนทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะตอนนี้สินค้าของเราซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: มีวางที่ Ecotopia ชั้น4สยามวอลลี่ค่ะแล้วก็มีที่ King Power รังน้ำชั้น3แล้วก็ทางออนไลน์ใน Facebook ค่ะwww.facebook.com/larin
1: อันนี้เนี่ยครับลาลินก็ลองเซิร์ชดูแล้วก็หาซื้อสินค้าลองเลือกดูครับถ้ามีสไตล์การแต่งตัวที่ประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ลองเลือกซื้อสินค้าดูได้นะครับผมว่าทุกวันนี้น่าจะมีเด็กๆที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตนเองอาจจะไม่ใช่เรื่องของผ้าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดหรือว่ามีกำลังใจที่อยากจะมอบให้เขาไหมครับ
0: จริงๆปั้งมองว่าขั้นแรกของการเริ่มต้นนะคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเหมือนเราอาจจะพะวงนู่นพะวงนี่ทำดีไหมไม่ทำดีไห
1: ม
0: แต่ค่อยๆทำก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบทิ้งทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วมาเริ่มตรงนี
1: ้
0: แต่เราค่อยๆทำทีละนิดก็ได้อาจจะหลังเลิกเรียนหรือว่าอาจจะทำออนไลน์ก่อนถ้าเรายังเรียนอยู่หรือว่าทำงานอยู่เราก็สามารถทำนิดหน่อยก่อนได้ค่อยๆเริ่
1: ม
0: แล้วพอเรามั่นใจในสิ่งที่เราได้เริ่มต้นแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำมันอย่างเต็มที่ค่ะใครก็ทำได้ค่ะประสบความสำเร็จแน่
1: อย่างตัวน้องแป้งเองนี่เราทำแบบเป็นพาร์ทไทม์ก็คือทำงานด้วยแล้วเราเริ่มต้นไปด้วยเนี่ยนานไหมครับกว่าที่จะกล้าตัดสินใจออกมาทำเป็นฟูลไทม์แบบนี
0: ้จริงๆตอนนั้นคือของแป้งเนี่ยแป้งทำละลินด้วยแป้งทำงานออฟฟิศด้วยแล้วแป้งก็เรียนปอโทด้วยค่ะเหมือนเราก็ต้องมันเริ่มเยอะไปเหมือนเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่สักอย่างต้องเลิกตัดอย่างใดอย่างออกก่อน
1: แล้วตัดอะไรออกครับตอนนั้น
0: ตอนนั้นตัดงานออฟฟิศออกค่ะเพราะว่าโทจะจบแล้ว
1: ก็เลยเรียนให้จบแล้วก็มองว่างานเราก็มาทำทุ่มเทเต็มที่ให้กับแบรนด์ลาลินดีกว่า
0: ค่ะเหมือนแบบมันเราชอบมากกว่าเราอินมากกว่าเราก็ทำได้เต็มที่มากกว่าเพราะถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่ค่ะ
1: น่าจะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ดีทีเดียวเนี่ยนะครับกับการลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงจังแน่นอนต้องใช้เวลาครับหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์ของลาลินนี่ก็ได้รับความนิยมอยู่มากพอสมควรท่านที่สนใจก็อย่าลืมหาซื้อนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ด้วยเช่นกันเข้าไปดูที่ Facebook นะครับซื้อของสินค้าไทยๆที่นำมาผลิตแบบมีดีไซน์ที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่บอย
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุยกันต่อไปสรรหา SE ที่น่าสนใจพูดคุยกันในเชิงลึกเช่นเคยเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าไหนรายไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วน้องแป้งผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาท และยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ

0: า DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
1: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
2: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
2: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหรออ
2: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะ
1: พราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
4: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
4: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง

0: มอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
2: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้

0: ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การที่สมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยที่รักษาแต่ศีรษะจนถึงเท้าได้ส่วนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันละแล้วสารสำคัญข้างในก็ใช้ไม่เหมือนกันอีกนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษาได้หลายอย่าง
2: ตอนนี้พันธกิจหลักๆคณะเภสัชเองก็คือการเรียนการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการเรามีหน่วยบริการวิชาการที่เป็นสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเรามีศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวยาไม่ว่าจะเป็นยาที่มาจากทางด้านแผนตะวันตกหรือว่ายาสมุนไพรแล้วก็ทางด้านจุลชีววิทยา
1: พอเราเข้ามาในที่มหิดลปลายปีหนึ่งนะคะก็มีค่ายใหญ่ๆเนี่ยค่ะ 3-4 ค่ายก็เลยไปเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้ไปทำให้เราหล่อหลอมเราว่างานหนักขนาดไหนถ้าว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำได้เรียนรู้ได้พอเรามาศึกษาซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จะมีการเรียนเรื่องของสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นมรดกตกทอดมานะคะแล้วเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราในการใช้ยาย
2: าสมุนไพรเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่โบราณเรามีหมอแพทย์แผนไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเยอะแล้วท่านก็สร้างตำรับมามากมายเมื่อเราในฐานะผู้ที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้อาจารย์แต่ละท่านก็จะพยายามทำงานวิจัยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าต้นไม้อย่างนี้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้มีวัตถุดิบมากน้อยเท่าไหร่ปริมาณที่ต้องมาใช้เมื่อทำเป็นตำรับเราจะมีมาตรฐานในการประเมินว่าต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะมั่นใจได้ว่าเมื่อคนไข้ใช้ยาจะได้รับคุณภาพที่มันจะให้ผลการรักษาได
1: ้ปัจจุบันนี้รัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศสมุนไพรที่เรียกว่า first line drug ก็คือถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ให้ใช้สมุนไพรก่อนเป็นนโยบายที่ว่าในโรงพยาบาลของรัฐนะคะอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ขมิ้นชันก่อนเลยหรือเป็นหวัดเขาเรียก common cold นะคะหวัดธรรมดาไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ฟ้าทลายโจรเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนใหญ่ที่ทำนะคะก็จะพยายามเขียนเรื่องที่เป็น hot issue ในสังคมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเราจะให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆอยู่2เล่มนะคะเรื่องคุณภาพเครื่องยาไทยจะมีการวิเคราะห์มาเลยว่าหน้าตาของวัตถุดิบเป็นแบบนี้เนี่ยมีชื่อเวชศาสตร์เป็นอย่างไรสารสำคัญข้างในเป็นยังไงบ้างหลายๆสถาบันก็มีการเอาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอีกเล่มนึงก็คือเรื่องทินเลเยอร์โครโมโตกราฟีวิธีอย่างง่ายในการควบคุมคุณภาพเพราะเราถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากสมุนไพรจะยั่งยืนได้ต้องขึ้นกับคุณภาพทำยังไงให้ทุกล็อตทุกแบตช์ของการผลิตออกมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันตลอดซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ทางคณะเภสัชศาสตร์เรมีดลเนี่ยค่ะได้ร่วมมือสมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศไทยทางเราก็จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะคะที่เราจะให้ความรู้ของการที่จะผลิตที่ดีนอกจากที่เราอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเราก็ได้มีการไปอบรมบุคลากรแพทย์4ภาคเลยแต่ละจังหวัดเขาก็พอทราบละว่ามีวิทยากรที่ทำงานวิจัยแบบนี้จริงๆนะคะก็จะมาเชิญอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์เรมีดลเนี่ยค่ะไปบรรยายให้อีกทีนึงสำหรับจังหวัดนั้นๆ นะคะก็ทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: อาจจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมานานแล้วด้วยความเป็นมหิดลนะคะสมเด็จพระราชบิดาสอนเราว่าเวลาทำอะไรต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อน
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพเภสัชในตรงมุมไหนเราต้องมีคุณธรรมของอาชีพของเราเพื่อเราจะดูแลผู้ป่วยนะให้ได้รับยาที่ถูกต้องแล้วถูกโรคนะอย่างปลอดภัยด้วยก็อยากจะเห็นน้องๆทุกๆคนรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเรียกว่าเข้มแข็งที่สุดนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอมาริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพานิชภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระ

รแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรลันฟาวนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์ร่วมการเฉลิมกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารโดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารโดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205

เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช 1518 อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา15นาฬิกาสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มี

0: ั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 นนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธ องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และขัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rallyทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรัญและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชนิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ

0: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
1: ครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
3: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
3: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่นายอย่าเสียงดังสิ
3: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
2: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
3: ฮะจริงด้วย
2: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
2: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
2: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินเลย
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
3: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่
0: คร
2: ับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห
0: ้
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้อง

0: ทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผม
1: ซึ่งแล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทําอะไรฮะ
0: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทํานาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร
1: ์
0: นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความยากลําบากที่ครอบครัวของชาวนาเนี่ยต้องเผชิญ
1: ครับผม
0: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ําในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคนกลาง
1: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล้ว
0: ครับ
1: ชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
0: ครับ
1: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลําบาก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ชีวิตก็ลําบากมากยังโดนกดราคา
0: ครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
0: ่1คือตั้งคําถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทํานาตากตําเนี่ย6เดือน
1: ครับ
0: ในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
1: ้ครับ
0: ก็ฉุกคิดว่าทําไมแล้วเราจะทํายังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทํายังไงนั้นยังเกิดคําถามอยู
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
1: ครับผม
0: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับหนึ่งได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทําอะไรได้บ้าง
1: นี่
0: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
0: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1: ครับผม
0: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับหนึ่งเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
1: ครับ
0: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนําความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เข้าอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ
1: 100% คร
2: ับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทําเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงใบเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนนั้นก็ครอบต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ
1: ครับผม
2: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไม

0: สมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
1: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
0: ่
1: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู
0: ่
1: อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
0: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
1: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
0: ครับ
1: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
0: ็
1: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
0: ่
1: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
0: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
1: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
0: ้
1: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
0: ่
1: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
0: อง
1: เป็นอาหารหลัก
0: ครับผม
1: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
1: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
0: เอามาดูซิ
1: ครับผม
0: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
1: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสซูรินแล้วก็
0: คือเป็นสีแบบนี้
1: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินซูรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
0: ที่กำลัง
1: บูมครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดคร
0: ับ
1: จากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
0: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
1: ผสมผักอบและเห็ดหอม
0: นี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
1: วิจัยพัฒนาต่อยอด
0: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ

0: นั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะ
1: ครับ
2: ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี
1: ่
2: ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ครับ
2: คือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีมาให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ย
1: ร
2: เราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก
1: ่
2: อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
2: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู
1: ่
2: นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: พอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ ป
1: ั
2: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพครับจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทําบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจําหน่ายออกไปนะครับก็จะนํารายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทําได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่เราอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด
1: ครับ
2: ก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองเพราะอยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน

0: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
0: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่สามนี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมาก

สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติ

0: ติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจากวีทีอาร์มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดอะค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้เขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนนี้เขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญอ่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนนี้เป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
3: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่ไหมครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
3: ที
4: ่
3: คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมฮะ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
4: ร้องเพลงชอบไหม
5: ก็ชอบอยู่ครับ
4: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
5: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองได้ครับ
4: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราอ่ะไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวย

0: เออตอนนั้นเอิญเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อะไร
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
2: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่

0: ว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
0: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
2: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
3: ้แปดเก้าขวบก็
1: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
2: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
2: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเคยแปลภาษา
2: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
0: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยาก
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
0: ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบพี่เรียกจะเลือกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เลยเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: เป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
6: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ
5: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให้โอ้ไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
6: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้าพี่อะไรกันเก้าแต่พูด
5: ใช่เขาเหอะปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได้
6: เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอะแต่อ่ะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
5: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไงอะ
6: เอิญอะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอะเหงื่อไปเลย
5: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอะ
6: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อะหนูก็สาช่วยพี่เล็กนะ
5: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
7: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
5: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
6: เอ้าพอไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิจะชอบได้ไง
5: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
7: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
6: นั่นสินะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่อเล็กนะทำไมเอิญไม่เห็นคิดได้ยี่บ้างเลย
7: อ้าวลูกสาวของแม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะแต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
5: ้ครับแม
6: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่เล็กแล้ว
7: แล้วจะทำอะไรแทน
6: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่

0: ล็กอะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งเพียเล็กให้เข้าใจค่ะ
1: อืมแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
2: อะไรอะเอิญ
0: ก็เปิดเครื่องช็อตไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโหดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดิเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุกๆๆๆสงสารพ่อแม่พวกเองจริง
2: ๆเอิญพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
1: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
2: แม่
3: อุ๊ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่
0: เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหมมามาเลยแม่ว่ามา
1: อุ๊ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกงคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะ
0: สุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
2: สภาพ
4: จากละครน้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
5: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกค่ะมา
4: ตบ
5: หัวพี่เขาค่ะ
6: ตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
5: ไม่ค่ะ
6: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
7: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องแบบมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมตบโตไปอย่างมันจะไม่จบอยู่ดีครับ
6: เออไม่อยากให้
4: เรา
6: ตบโต
4: ไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
7: ผมยืนรถตู้ครับ
8: อยู่ในรถโรงเรียน
4: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
7: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
8: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิญเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
6: มันจะได้จบๆไป
8: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าอ้าวแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปแล้วมาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2 อะไรเงี้ยเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกนะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราเออว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
4: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
5: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเพื่อพี่ชายคนนี
6: ้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะสองมุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
2: สว
6: ั
2: สดีคร
9: ับ สวัสดีค่ะ
6: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
9: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีนึงนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
6: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
9: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
4: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
9: ประจำละค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
4: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
9: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไง

0: หลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
1: เออดีจังเลยเนาะ
0: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
1: ดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
2: ใช่ครับ
1: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
2: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
3: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
2: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่โตรู้สึกประทับใจมากๆมากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโตอย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
1: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
4: ก็มีค่ะ
1: อะไร
4: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
1: วันหยุด
4: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: แล้วได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่ามันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: ทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กซ์จะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กซ์นะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: แม่เสร็จยังคะเล่านิทานให้เอิญฟังหน่อย
1: โอ้คุณลูกขาแซนด์วิชก็อยากจะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ

0: บอ่ะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
1: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
2: เร็วๆสิแม่รีบทำรีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
1: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
2: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
3: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลยอยากฟังนิทานใช่ไหม
2: อ
3: ื
2: ม
3: นี่มา
1: จริงเหรออ
3: ืมแต่ว่าเอิญอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
2: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วๆเร็วอยากฟังแล้วอยากฟัง
3: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
2: แม่หม
3: ู
2: พ
3: ี่
2: หม
3: ู
2: ใหญ
3: ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
2: น้องหมูเล็ก
3: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
2: อึดอัดเน
3: า
2: ะ
3: ใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
1: มันอ้วน
3: ใช่อ้วน
1: เนาะ
3: แต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่เล
3: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่พี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟาง
2: ใช่ฟาง
3: ใช่ๆแล้วก็เอากาวตาช้าง
2: ใช
3: ่กาวตาช้างเอามาแปะๆให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลางอ่ะ
2: พี่หมูกลาง
3: ขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทำอิฐมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
2: ตลกอ่ะคนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดฟางคนที่สองนี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างนี
3: ่
2: ก
3: ็ใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโหยกำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัว
2: ไม่เอาลงนี้แล้วนะตกใจ
3: หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกหมาป่ามันเป็นบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้เฮ้ย
3: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
2: สุดยอด
3: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่เนี้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูบางหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
2: หมูป่า
3: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วย
2: โอ้โห
3: ใช่มันก็เลยหยิบใบ

0: อ่ะแล้วก็ออกมาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: หุยนี่หมาป่าหรือ
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคีย
1: น
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
0: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะอยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: ก็โกนกินนี
0: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพรวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตาย คือนั่นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ด เป็นเนื้อหมาป่า กินกัน จบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
2: ถามทิกทักอะไรกันคะ2พี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
2: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
0: เ
1: ฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนเลย
0: โอ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
0: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
2: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล้ว
0: เดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนดิ
2: แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขาเนาะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: ก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะฮะ
2: ไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนะเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาเลยแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
0: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่อเล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังเลย
2: จ้าได้จ้า
3: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
2: พี่อเล็กเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
4: ่
2: ะ
4: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ใช
2: ่แต่ว่ามันแบบพี่อเล็กเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
4: แต่สนุก
2: แต่สนุกค่ะ
3: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
5: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอนเด็กอะคือแม่ไปให้ผมเล่นเกมไปเมื่อตันถึงเวลาไม่ให้เล่นของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนนะเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
3: ค่ะ
5: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมเลยค่อยเล่าให้ฟังครับ
3: มาผสมผสาน
5: ครับ
3: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
5: ก็ชอบอยู่นะก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
3: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
6: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
3: ม
6: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
3: สื่อสารได้ดีขึ้น
6: ใช่ใช่
3: น้องเอิญล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
7: ก็คือพี่เล็กเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
4: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่เล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
7: ์ใช่ค่ะ
4: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่เล็กทำได
7: ้หนูเห็นพี่เล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่เล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
4: ่
7: ะ
4: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อน หรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
5: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
4: เชีย
3: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
5: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับสบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
3: ค่ะ
5: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
3: ค
5: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือแล้ว
3: ใส่กระดาษ
5: ใช่ครับ
3: ค่ะเปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
5: ประมาณ30ตอนครับ
3: 30ตอน
5: แต่ปล่อยไม่ครบครับ
3: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
5: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจเลยมากครับ
4: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
5: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบบวกกับการเขียนอยากผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
3: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
7: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค
6: ่
7: ะ
6: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย์
4: เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
3: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี้
7: แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นศิลปิน
4: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
6: มไม่ค่ะ
4: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
6: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันนี้เอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
3: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
4: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่าง
3: นั้นไม่ต้องสอน
6: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
4: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
7: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
4: อเล็กแล้วลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
5: ้ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
4: คือความผูกพัน
5: ใช่ครับ
3: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
5: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาผมคุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าไม่อยากจะพูดเลย
4: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันหนึ่งที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
6: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบเอ้ยมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
4: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยอ่ะที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
3: ค่ะ
4: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันนึงเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
3: แล้วจะดูแลกันด้วยถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
5: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
3: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
5: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบว์ลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบว์ลิ่งด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล่นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนที่อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแจงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำ2 คนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์มันก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต๊ะก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อย่างโต๊ะมองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
0: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้อาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
4: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
2: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กให้เครดิตเรา
5: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
2: อะอเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญ

0: คิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
1: ก็ถ้าไม่มีเออผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบคาดดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเออแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาแบบเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
2: ทำงานบ้าน
0: โอ้ทำงานบ้าน
2: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได
1: ้ครับ
2: โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
3: ก็จะแนะนำพี่เล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่เล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
2: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่พี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
3: ก็เป็นห่วงค่ะ
2: พี่เล็กล่ะคะ
1: เออจริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
2: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้ว
0: ค
2: ่ะ
0: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
4: ใช่ก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
0: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
4: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
0: ถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอด
1: ผม
0: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
1: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิญที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้เอิญดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
0: พี่ชอบตรงคำว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
2: เออล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
3: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
2: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
4: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
0: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
4: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
2: อ
4: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
2: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
5: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกัน

0: แบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
1: โตโต้ล่ะครับ
2: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โตอยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โตย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
1: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเพื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษเราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
3: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิร์นและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: น้องน่ารักมาก
3: น
4: ้
3: อง
4: น่ารัก
3: มาก
4: ที่มา
3: ขอให้เอิญได
1: ้ไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลัง
4: มันเลยสองสาม
1: สองสาว
2: เป็นนั้นเด็กๆ
1: มีฟอร์มหน่อยอ่ะ
2: ตีพี่คิ้วแตก

พลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณและตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสงลับประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนปลายแสงสว่างครับ

0: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถาม

0: ถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: การโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการใช้อุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณนี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี่ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้แต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: หลังจากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนําให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคําแนะนํากับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คําแนะนําอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ค่ะคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่

0: น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนคืนหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่

0: ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
1: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำทรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสกิจของสงฆ์ไว้สมบูรณ์แล้วและอาตมาภาพก็ได้ทำกิจของพระสงฆ์นั้นได้สมบูรณ์แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสงฆ์น่าจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนที่อาตมาได้ไปอยู่อาตมาภาพได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15ปีได้ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา

0: ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
1: วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่มีหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษามีพันธกิจหลักเพื่อให้ความรู้ทั้งนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาสที่จะมีวิชาการความรู้เกี่ยวกับศาสนาวิทยาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นมองศาสนาผ่านทางสังคมวิทยาศาสตร์จิตวิทยามนุษยศาสตร์และสามารถนำความรู้นี้เนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนรวมถึงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือว่าศาสนาที่แตกต่างกัน
0: เมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยศาสนศึกษาจึงมีความมั่นใจแล้วก็มีอุดมการณ์กล้าที่จะลงพื้นที่มาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆอาตมามีความคิดอยากจะกลับมาทำหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่วัดที่บ้านเกิดก็คือวัดน้ำพริกอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกบ้านน้ำพริกเป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมปัญหาของชุมชนก็คือปัญหาความยากจนปัญหาภัยแล้งและก็ความขัดแย้งในชุมชนหลังจากรับทราบปัญหาของชุมชนแล้วอาตมาภาพใช้หลักการบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนวัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้านขับเคลื่อนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าปัญหาของภัยแล้งนั้นก็วิธีที่จะช่วยก็คือหาแหล่งเก็บกักน้ำวันนี้ที่ได้เชิญคุณครูมาแล้วก็ลูกโรงเรียนมาเราจะมีโครงการทำฝายทดน้ำเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรซึ่งในชุมชนหลังวัดเนี่ยก็จะมีคลองน้ำพริกเพราะฉะนั้นเมื่อภัยแล้งมาถึงเนี่ยอาตมาภาพก็จะประสานผู้นำแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยมาทำฝายทดน้ำหลายๆที่เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปัญหาความยากจนโดยตรงแล้วภาคก็จะไม่สามารถที่จะไปแก้โดยตรงได้แต่ว่าช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจช่วยให้หลักธรรมเกี่ยวกับดำรงชีวิตถ้าเป็นรูปธรรมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้รับประทานเองได้โดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นนอกจากจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีหัตถกรรมของชุมชนเช่นสารตะกร้าสารกระติบข้าวสารหวดอย่างเงี้ยนะก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความสามารถตรงนี้ได้สืบต่อได้สารแล้วก็พระอาจารย์ก็ช่วยหาตลาดให้ก็เป็นการเสริมรายได้ไปในตัวด้วยการที่พระสงฆ์จะหาทำงานเชิงลุกหรือว่าเชิงเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ต้องรอให้เขามานิมนต์เรานะเราสามารถที่จะเข้าไปถึงได้เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า
2: โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเราก็ได้รับความช่วยเหลือในด้านการสอนธรรมะให้กับนักเรียนซึ่งพระอาจารย์จะมาสอนให้เป็นประจำนะครับ
0: วันนี้จะได้เทศเกี่ยวกับเรื่องศีลของคฤหัสถ์ทั่วไปนั่นก็คือศีล5ศีลข้อที่1นั่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
3: บทบาทหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยก็จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาสอนธรรมะให้เด็กกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยไปสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยเป็นการให้ทั้งธรรมะและก็ให้ทั้งด้านวิชาการต่าง
4: ๆ What's your name?
5: My name is ดอกแก้วว
4: ันนี้เราจะมานับเลขกันโอ้เก่งมากเลยเลข2ภาษาอังกฤษว่าไง Thank you teacher 1 2 3
2: ปัจจุบันเขารู้จักศาสนาพุทธรู้จักพระสงฆ์เป็นอย่างดีนะครับรู้จักสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งนะครับในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ชุมชนก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
1: พระมหาไพฑูรย์ของเราค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นของวิทยาลัยที่สามารถนำความรู้เข้าไปคืนสู่ชุมชนนะคะเข้าไปสอนเข้าไปสร้างทั้งความรู้ทั้งความสุขให้กับชุมชนได้อย่างดีค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือสมกับคำว่าปัญญาของแผ่นดิน

ปัญญาของแผ่นดินในความคิดของอาตมาภาพคือการที่แต่ละท่านแต่คนนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาของแผ่นดินที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับ
1: จะสาบุเลยจะสาเ
0: หเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
2: ก็เดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
0: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
2: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้ฮะล่ะสุดๆไว้ฮะล่ะบ้ามาครับเป็นคนพม่าหมดเลย
0: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
2: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะ

0: ครับเราไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
0: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
0: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นสัมภาระกำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของตัวเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแปรจ
1: อถั่วแปรจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปรนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปรจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปรจอแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปรหลอ
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าครับแต่ว่าตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
0: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะแล้วปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
5: นี่ขนกี่รถอะคะ
6: ก็3คัน
1: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
0: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
1: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
0: ไปบันนี่มาดี
7: ดีเป็นไง
0: ขายดีไห
7: ม
0: เพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
8: ่ไปบ้านนี้บ่อย
9: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
10: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็ดีใจกันทุกที
9: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
11: ผมเกิดที่อินเดีย
12: เป็นหลานของตัวตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
11: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
12: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
11: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
1: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
13: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาตะกี้คือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำมาทุกวันพระอันนี้ครูนานักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
1: ในส่วนของค

0: คนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
1: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
2: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
3: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
4: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
5: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
6: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปต่างจังหวัดแล้วนึง
7: มีนะเป็นก้อนด้วย
8: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
9: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซี่ยมกินบะเซี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีถ้ากินบะเซี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีผักแดง
10: กินบะเซี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
9: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี้ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี้ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
6: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกเนี้ย
0: แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
6: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
11: ยายสวัสดีครับพี่
12: สว
11: ั
12: สดีครับ
11: โอ้โหวันนี้แม่เฟ้น
12: สวัสดีครับ
11: อันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
12: ่เชื้อสายไทยใหญ
11: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟ้นอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะอ๋อชาวชาติกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย

0: มาจากที่ไหนจะขายดีคะ
1: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อดีซีดีได้ไงในกระเป๋ามีแค่เงินอันนี้ไม่สวยครับ
2: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอคะ
1: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
3: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่นะครับคนไทยนี่ดี
4: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
5: พี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
6: ดูดกันอันนี้เนปาล
5: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
4: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
7: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
8: อายุของที่เราเก็บไว้ค่ะ
9: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอ่ะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก
7: ็ของเรา
9: ทางเราซื้อสะสม
10: อันนี้คือการดูแลรักษา
7: ใช่
9: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
7: เก็บในตู้เซฟ
9: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
0: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
7: ่สองสามเดือนเข้ามาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
4: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
11: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
12: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
11: พม่าเลยค่ะอันนี้ของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
8: ยกไม่ได้
12: ม
8: ัน
12: มีมูลค่ากันยังไงคะ
11: ถ้าเราเรียกแล้วก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
12: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
11: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
12: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
11: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
4: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
13: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
0: มาจากที่ไหนคะ
14: บกเล็ก
13: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
14: มอลแมงนี่
13: อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาหมาว่ามามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
14: มาเสีย
13: มาเสียไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่ซ่อนเนี่ย

0: ส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับกับทุกบ้านเลยครับ
1: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
2: ไว้ว่างครับไปสินเชื่อวันหนึ่งจะได้ค่าสาม
0: เขามีคนมาจ้างแกะ
2: นี่อยู่พม่าอยู่คันดีทำผ้าประมาณ5วัน6วัน
3: ผู้ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
0: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
3: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเซ็งเพและก็ขนมฮาละวา
4: อันนี้เซ็งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิใส่กล่องก่อนแล้วก็อันนี้ฮาลาวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาต้องใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
3: โดยขนมเซ็งเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
4: อ
3: ัน
4: นี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
0: ไฟมันแรงไปนิดนึง
4: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดี
3: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
5: ก็เรากำลังจะเผาหน้าขนมนี้กันระหว่างเผาให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
1: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
5: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะแบบจะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมง
6: เซ็งเพอันนี้ฮาลาวาค
0: ่ะมันนุ่มอร่อยหวานมัน
7: เดี๋ยวจะต้องพูดภาษาไทย
0: โอ้ยมันคันไปยังไงนี่เราทำฮาลาวาเซ็งเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
3: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
8: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
9: อันนี้ตักไปไหนครับแม
8: ่อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
3: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปะโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปะโอด้วยกันครับ
0: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปะโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปะโอนะครับชาวปะโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
10: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วามี10วามีที่วัดไทยวัฒนารามนี่หลวงพ่อเป็นปะโอบางเดียวกลางเจอหลวงพ่อมีงาน

0: าผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
1: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปะโอกครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปะโอกก็คือขนมจีนนะครับ
2: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของ

0: ขนมจีนของชาวปะโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบ
1: มาทำอะไรกันอยู่
2: อ
1: ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
2: ขนมเส้นจ้า
1: อาหารเช้า
2: อาหารเช้าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
3: อยู่กันกี่คนคะแม่
2: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
4: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย35แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีแล้วกลับมาที่ครั้งนึง
3: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
4: มีบัตร14ครับ
5: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งนึงก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตได้ครับผม
0: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
6: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ All Cloud ศูนย์การรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้

จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: ไปต่างจังหวัดกันบ่อยด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่ไหมนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงน
1: ี
0: ้นี่
1: น
0: ี่เลย
1: คือ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะ
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆ
2: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอดแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เป็นเก้าอี้เหมือนเดิม

0: เติมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
1: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
2: ว้า
1: จริง
2: เนี่ย
1: ถ้าทำเอง
2: เหล็กนะ
1: ใช่ครับ
2: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: เหล็ก
1: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
0: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
1: ใช่ครับ
2: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ได
2: ้ครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
0: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มาก
2: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
0: เด่นๆเลย
2: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
1: ครับ
2: อันนี้คือตัวที่เป็น
1: หนังเทียมหุ้มครับ
2: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สั่งได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ที่มีหมด
0: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
2: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
1: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
2: อ
1: ๋
2: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
1: ใช่
2: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะ
1: ครับ
2: วันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
1: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
2: คือครบจบในที่เดียวได้
1: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
2: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
1: 4หุ้นนะคร
2: ับ 4หุ้นโอเค
1: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
2: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
1: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
0: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
2: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
1: ครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
2: ครับ
1: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
2: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
1: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
2: ้เหรอ
1: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
2: กลมให้หมดเลย
1: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
2: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
1: ใช่ครับ
2: นับเกลียวมาน
1: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
2: ครับ
0: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
1: มีสำเร็จหมดเลยครับ
2: แต่ว่า
1: ร้านก่อสร้างมี
0: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
1: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
2: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
4: ก็โลหะกัน
1: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได
2: ้
1: คร
2: ับ
1: เชื่อมได
2: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะครับและอันนี้สนใจมาก
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
2: ม้วนยังไงพี
1: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: เดี๋ยว
2: ไปไหนอ่ะ
0: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
2: อ๋อจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะเป็นเหล็กเส้นที่เป็นม้วนอ
1: ันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
2: กเผาคือยังไ
1: งนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
2: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
1: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
2: ัน เหล็กเส้นอ่ะนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
2: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัวเลยครับ
2: ไม่บิดไ
1: ม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
0: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ้น4หุ้นไปจนถึง1นิ้ว
2: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
2: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
1: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
2: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
2: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
2: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลย
2: แข็งมาก
1: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
2: ไม่ไป
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช่
2: โอเค
1: โครงสร้าง
2: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
2: ์
1: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
2: ะ
1: นะครับความสูง
2: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
1: สตูเตี้ยหน่อย
2: เตี้ยหน่อย
1: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
2: ใช่
0: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
1: ขึ้น
0: แล้ว
1: ข
0: ึ้
1: นได
0: ้
1: อ
0: ี
1: กสิบกว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
2: ครับโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: ียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เราเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: คอ
0: ะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็นไม้อัด
0: ครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่คร
0: ับถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
0: ฟังดูแปลก
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่อันนี้ไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
0: อันนี้
2: คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก10บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไ
0: หลไม่เป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ครับ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว

0: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
1: เริ่มเลยดีกว่า
2: ครับ
0: ไอความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
1: ถ้าเขาเบิ้ลเอาเนาะ
2: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: นั่งไปแป๊บ
2: เดี๋ยวแบนเลย
0: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกฟุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
0: น
1: ะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
0: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
1: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
2: แล้วก
0: ็
2: คนกลางไปเลยค่ะคนกลาง
0: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
1: คนเลยอ่ะ
2: ครับคนเลย
1: คนเลย
2: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
0: เยิ้มหน่อย
2: เออแบบนี้เลยคร
0: ับ ประมาณน
1: ี้อ๋อเฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
2: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
0: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเออเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
2: เราก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
2: ครับ
0: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
2: ไม่ต้องรอครับ
0: ทำได้เลย
2: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
2: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุดนี
2: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
2: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
1: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
2: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบไป
2: มันก็อาจจะมีนิด
1: ๆนิดๆ
0: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
2: ครับยิง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ๊ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่มั้ย
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบทีละจีบ2จีบนี่ไงเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหรานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปากี
0: เละเทะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่หูจะน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โจ
1: ใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่
0: อ
1: ยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทางบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ธรรมดา
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะ

0: ไอ้กองเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: แล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี่ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตอนนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี้จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตรง
0: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันแล้วกัน
2: ได้เลยค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณห้องเต้วันนี้แล้วอันนี้คือ
0: เนื่องจากมันอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มีสองโหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาขโมยจอกกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้ทั้งนี
1: ้มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็จะมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีครับ
1: แล้วกาดซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน นี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
0: นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ูกความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เราดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมดเลยอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
1: โอเคกระแทกอีกทีหนึ่ง
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับผม
0: แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะฮะรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทีวี HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ

0: มรินทร์ทีวี
1: น้ำที่คนในหมู่บ้านใช้มาจากตาน้ำในอุโมงค์เหมืองแร่ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

0: าขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีปี2551ค่ะนอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานที่เราดูพื้นที่ในชุมชนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในด้านต่างๆจะดูไล่ตั้งแต่พื้นที่ภัยพิบัติความเป็นอยู่ของชาวบ้านเองทรัพยากรธรณีอะไรที่ชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออะไรที่จะมีผลกระทบกับคนในชุมชนที่เริ่มสนใจเรื่องของการปนเปื้อนในน้ำของชุมชนนะคะก็เกิดจากการที่เราเคยไปสำรวจสมัยเรียนอะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของศักยภาพแหล่งแร่เราก็เห็นว่าลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เองชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาน้ำในหลายๆส่วนถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: ชาวบ้านในหมู่บ้านสะพานอ่าวนี้ใช้น้ำประปาภูเขาที่ไหลมาจากใต้เหมืองครับมาจากอุโมงค์ต้องใช้น้ำสายนี้ครับเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากน้ำมันมาจากอุโมงค์ที่เดียวครับมันก็ต้องใช้ก็ไม่กล้ากินครับเพราะรู้ข่าวว่ามีสารตะกั่วก็เลยใช้เฉพาะภายนอกคือผ้าล้างรถถูบ้านอะไรพวกนี
0: ้หลังจากที่เรียนจบพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ชักชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่สาขาตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆอะค่ะจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมอนิเตอร์ดีเทคค่าว่าค่าในพื้นที่เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าจากการที่เรียนมหิดลนะคะมหิดลปลูกฝังให้เราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็เลยเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะ
2: ภารกิจของวิทยาเขตเนี่ยเราก็จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้ทางเชิงลึกและเชิงกว้างและสามารถบูรณาการให้สอดรับกับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นนะครับก็คือวิจัยกับบริการวิชาการเราผลิตมาเนี่ยเพื่อที่ตอบสนองต่อสังคมสามารถบูรณาการงานวิจัยต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของทรัพยากรภูมิภาคตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
0: จากการสำรวจเราก็เก็บตัวอย่างแล้วค่ะได้ค่าตัวเลขเรามาทำการวิเคราะห์ตัวของพื้นที่ของค่าก่อนค่ะเพื่อทำแผนที่การปนเปื้อนของน้ำในแต่ละพื้นที่เทียบกับทิศทางการไหลของน้ำผลคือบริเวณปากอุโมงค่าตัวของตะกั่วกับสังกะสีก็จะสูงถัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่าก็จะลดลงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอุปโภคได้แต่ว่าไม่ควรจะนำมาบริโภคที่เราทำเนี่ยค่ะจะทำเพื่อ follow ในทุกๆปีอยู่แล้วว่าค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในแต่ละปีหลังจากที่ได้ค่าแล้วอะค่ะเราก็จะนำค่าจากแต่ละจุดที่เราเก็บไปบอกกับผู้นำชุมชนว่าบริเวณใดบ้างที่เขาควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนที่เขาควรที่จะเลือกที่จะใช้น้ำได้บ้าง
3: ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์นะครับมันมีประโยชน์มากครับผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดคุยในชุมชนก่อนโดยเฉพาะหน่วยงานและการที่อยู่ในตำบลนี้ครับว่าคราวนี้เราต้องทำอะไรก่อนจุดไหนที่ต้องแก้ไขและหาสาเหตุการที่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในตำบลเราเนี้ยครับ
0: ปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นฝายเพื่อที่จะชะลอกักน้ำไว้การทำฝายอะค่ะจะช่วยชะลอตัวของตะกอนตะกั่วให้ตกอยู่บริเวณฝายก่อนที่จะไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้การปนเปื้อนของตะกั่วในน้ำอะค่ะมีปริมาณลดลงสามารถก็จะสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจขึ้นอาจารย์ภูมิใจมากนะคะที่ได้นำความรู้สาขาธรณีศาสตร์มาใช้กับคนในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆแล้วเราก็ยังอยากเอาความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย
2: ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปช่วยในชุมชนเนี่ยมีทั้งเป็นระดับชาติและนานาชาติมันเป็นแรงบันดาลใจกับรุ่นน้อง

0: องต่อไปเป็นการสร้าง culture หรือวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสังคมต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำของพระราชบิดาทุกคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
1: มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งอาจารย์คิดว่านี่แหละคือปัญญาของแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจริงๆ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี้
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลยนะคร
0: ับ
1: อ
0: ุ่นใจ
1: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่วาดเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ้อยวันนี้
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละอค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
0: ไปค่ะ
3: แล้วเอายามาแล้วไม่ทาน
0: ก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
3: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
1: เจอหน้าหมอก็หายแล้ว
3: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
2: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างค่ะ
3: คนข้างตัวเป็นไหมคนคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
2: ก็มี
0: มีนะ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
4: อุ้ยเป็นไงบ้างอะพัทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอ่ะ
5: ก็มึนหัวมากๆอ่ะนะและแน่นหน้าอกด้วยโอ้ย
4: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
5: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอ่ะ
4: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโอ้ยพัดยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัดถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบเนี้ยใครมาล่ะแป๊บนึงนะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลย
6: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
4: นั่งก่อน
3: โอ้โห
7: นี่อาการป่วยของพัดแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
4: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
6: อ
4: ้
6: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล่ะ
5: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
7: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
4: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
6: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัดก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
4: ได้สิพ่อหมอเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
7: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
6: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัดไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
4: ลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบมาเร็วช่วยพยุงพัดหน่อยเร็วหน่อย
7: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
4: เอาไงดีอะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนก็ได้ไป
1: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
3: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะแป้นอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
0: ค่ะ
3: ต้องไหมครับ
0: ต้องรับผิดชอบค่ะ
3: เพ
0: รา ะ
3: ว่าข้อกอต้องนะฮะ
0: ต้องรับผิดชอบค่ะ
3: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
0: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
3: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
2: ์ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
3: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
2: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
3: คร
2: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
3: เขียนใช่ไหมเพียงแต่เราไม่ดูเอง
2: ใช่ครับ
3: ทางนี้บอกว่าร
8: ับผิดชอบ
3: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้า

0: ซองด้วยนะ
1: ไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเลยครับอะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับงั้นจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมครับคุณหมอ
2: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะสมมติว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารกินทุกครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินเลยหนึ่งครั้งนะคนไข้เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคนไข้ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้เพราะงั้นก็กินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะฮะถ้ากินยาปุ๊บไปกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคือต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท้องว่างจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
0: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็คือ
2: ก็หลังได้เลย
0: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
2: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
0: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
0: นะครับ
2: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
0: คร
2: ับถ้ามันมันที่กัดกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะจะน้อยลงก็จะนำให้กินหลังอาหาร
0: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
2: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปุ๊บกินข้าวเลยเพื่อมันก่อนอาหารแต่จริงๆมันไม่พร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
0: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมฮะว่าจะโทรกลับไปหรือว่าสองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
2: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยคนกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
0: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่จะรับประทาน
2: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจอะไรต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่า
0: ดุก็ยอมนะฮะดุก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
2: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดที่ปัญหา
0: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพัชรพงศ์ตอบถูกค่ะ
0: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
4: กาแฟจ้า
5: เอ้ากาแฟเลือกเลย
4: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนะคะไม่งั้นนะคะทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
5: แหมไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
6: ใช่
4: พี่นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
6: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
4: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ
6: เมื่อวานเนี่ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
4: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
5: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
6: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
4: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างอ่ะก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะ
7: แล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟัง
4: ใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื้อ
5: ฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ย เหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
6: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยำกินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบ
7: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้าง
1: ยังเลยอาจารย์ก็ยุ่งยุ่งอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
5: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
6: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
1: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
0: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับและแย่งกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงษ์ครับได้ไหมครับ
8: ก็
0: สามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
8: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
8: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
0: นะครับงั้นไม่สามารถเรียกได้
8: ใช่
0: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
9: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
9: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
0: ่
9: ะ
0: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ครับได้ไม่ได้
2: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาหรือทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: เราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนทั้งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยทั้งตาตาบอดแล้วแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให
7: ้
2: ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
0: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปเอ๊ะมันเห็นผื่นๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
2: ไม่เข้าใจคือ
0: ตรงนี้ไม
2: ่ตอนนี้ต้องคือบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกเพราะจะกินต่อไปเดี๋ยวมีอาการเนี่ยง
0: ั้
2: นเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพื่อเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
0: ต้องสังเกตตัวเอง
2: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
0: ครับเอาขอบคุณทั้งหมดครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราแล้วก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรคะ
3: โอ้ยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ล่ะค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
0: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดทางไหนทางแบงค์ทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
0: สว
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้

0: พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: สบายสบาย
0: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะอาจารย
1: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
0: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวเห็นข่าววัยรุ่นไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่ง
1: อย่างนั้นใช่หรือ
0: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
1: ์
0: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
1: ์
0: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้อาจารย
0: ์
1: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปล่อยปะละเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
0: ใช่ใช่ค่ะอา
1: จารย์ก่อความเดือดร้อนรำคาญอีอะมะเทิง
0: ค่ะ
1: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
0: ์
1: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นแว้นก่อความเดือดร้อนรำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเหนาะเนาะดีไหม
0: โอ้อย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์
1: นั่นเดี๋ยวอาจารย
0: ์
1: ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
0: ้
1: นะอันนี้คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
0: ค่ะ
1: กรณีเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: อายุ14ปี
0: ค่ะ
1: ไปกระทำความผิดอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมีอะไรจนเกินไป
0: ค่ะ
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะ
1: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
0: อ๋อค่ะ
1: มีคนเจ็บไหมไม่มี
0: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
1: คนตายไหม
0: น่าจะไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได้
0: ประมา
1: ทแต่เผอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
0: ค่ะ
1: หรือในที่สุดก็เกิดมีบาดจงบาดเจ็บอะไรขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
0: ายุ14ค่ะอาจารย์
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
0: ่ค่ะ
1: ต้องรับผิดชอบเต็มเต็มต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได
0: ้ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลา

0: ท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไร

0: บางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
1: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
0: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินใหม่ทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นซ่องทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววันแล่ตานาคนเรานะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทําให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างคาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3.การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน

0: พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญา

โตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้ง2ฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

วัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว 2. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่
นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความ

0: สมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับขั้นตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: คดีปกครองวรคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางการคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: ในการต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการ

0: ห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ถ้าอยากทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเท
0: ค
1: สตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันธุ์ใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
1: ิ่
0: มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
0: ้
1: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
0: ่
1: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
0: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับตลาดทรัพย์ก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดทรัพย์เหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของ

0: าง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
1: อ
0: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี้หาคนหาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
1: ้
0: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่
1: อ
0: นแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆ อะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นในจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็นสเกลขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับพอเวิร์กอันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่
1: อ
0: นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดทรัพย์เนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดีย development ที่บอกพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental costของทางสตาร์ทอัพเองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให
1: ้
0: ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่าสตาร์ทอัพจริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างเซตเอดูเคชันเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
0: าจจะมีเติมให้อีกนิดหนึ่งว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดนึงเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น Angel Investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะ
1: อ
0: ีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น Angel Investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านอะไรด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู
1: ่
0: จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพ

0: เอชนะฮะในEducationซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็มที
1: ่
0: มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำกอสเซอรี่นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางดาทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
1: มาได้ทุกวัน
0: เลยเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันเล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันคะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา

0: องการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนเงี้ยว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowdfunding นะอันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
0: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
1: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
0: new นี่เลย
1: ครับ
0: มันย่อมาจากอะไรคะ
1: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
0: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
1: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
0: ่
1: MAI ก็ใหม่นะครับ
0: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
1: เปิดให้
0: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
1: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี้
0: คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
1: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นincubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ Angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามีสตาร์ทอัพที่เข้ามารีจิสเตอร์แล้วเนี่ย500กว่าสตาร์ทอัพนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสตาร์ทอัพได้นะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี product มี service อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์คเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่ง screenshotนะครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะ แหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
1: มีครับ
0: VC มีไหมคะ
1: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ Crowdfunding นะครับ
0: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วๆไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในก

0: ในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์เทลเนี้ย new.z.or.th นะครับเป็นพอร์เทลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: โอ้เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.z.or.th
0: นะเรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปก็คือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี
1: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: อีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างครับพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยคือเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมัชชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะ
1: คร
0: ับสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.น
1: ะ
0: NIA นะครับสสค.ไทเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
1: โดยนี้ได้นัดหมายแต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่น่าจำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมากล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะพี่พันธ์คะ
0: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
0: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศเขาบอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
1: ค่ะ

0: เยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพ

หลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: 2 อาทิตย์เองเหรอวะฮัลโหลอุ๋ม
1: ว่าไงมีอะไรรีบพูดกูไม่ค่อยว่างใช่ไหมเก็บของอยู
0: ่มึงจำได้ปะวะที่มึงวาดสตอรี่บอร์ดนมส่งอะ
1: ทำไม
0: ผ่านแล้วนะเว้ย
1: อ๋อดีๆไลฟ์ไฟล์รู้ยังอะ
0: อ๋อเดี๋ยวกูมัน
1: พวกมึงมาเจอที่บ้านกูดิวันนี้4 โมงบอกไอ้ไฟล์ด้วย
0: แค่นี้โอเคเจอกัน
2: เอางี้นะเว้ยเขาโอนตังค์มาให้เรารวมแล้ว10,000ใช่ปะเราไม่ต้องใช้เว้ยเพราะว่าที่กูวาดไปอ่ะมันง่ายนักแสดงคนเดียวกล้องตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วเรารอให้เขาโอนมาให้เราครบเมื่อไหร่เพื่อเราแบ่งกันโอเคปะ
3: โอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องกล้องอ่ะมึงไปยืมไอ้บังไอ้บังที่อยู่หลังมออ่ะนักแสดงมึงก็ให้ชาดามาเล่นให้ฟรีๆเลยเดี๋ยวกูโทรไปคุยไว
0: ้งั้นก็ได้นะงั้นมึงโทรบอกไอ้บังเลยนะตอนนี้เลยเดี๋ยวกูเสร็จจากนี้กูไปเลยพรุ่งนี้10 โมงเจอกันที่หอศิลป์นะถ่ายวันเดียวก็เสร็จมั้งแล้วก็ตัดวันหนึ่งแล้ว2 วันเสร็จเดี๋ยวกูส่งเลย
2: โอเค
0: แล้วเคาะเงินใหม่เดียวโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงเดี๋ยวด้วยกูไปเลย
2: กลับไปดีนะมึง
3: โชคดี
2: ทำงานต่อ
3: บายโอ้มาข้าวมันไก่มากินฟรีจานเด้
1: ทุเรศของหายด้วย
3: โทรหาไอ้บังแหละ
0: ต้องหาพวกนั้นแป๊บ
4: นี่กูไปไม่ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
4: พี่เดนาเขาโทรมาหากูบอกให้ไปทำงานที่ร้านมันไม่มีคนไปทำวะ
0: เอ้ามึงก็บอกพี่เขาไปดิว่ามึงไม่ว่างมันงานกลุ่มไงมึงต้องมาช่วยกู
4: กูคงเข้ามาช่วยพี่เขาอ่ะมึงเดี๋ยวเขาหักตังค์อ่ะกูขอโทษ
0: ไม่มาแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ถ่ายอะไรแล้วกันสายแล้ว
3: ปากเบี้ยวอ่ะเอาหลอดไว้ตรงกลางดิดีดีกำลังได้แล้วโอเคโอ้ยโอ
4: ้ไหนอ่ะ
0: แบตหมดอ่ะ
4: แบตหมดเน
0: า
4: ะ
0: เดี๋ยวเขาขอหาที่ชาร์จก่อนแล้วกัน
4: เขาไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะ
0: กี่โมงแล้วอ่ะ
4: ยังแล้ว
0: งั้นไปกินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาหาที่ชาร์จรีบมา
4: ได้
0: อีกนิดอีกนิดโอเค
1: เสร็จแล้วใช่ปะกลับก่อนนะให้ไปส่งป่าว
0: ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปหาอุ้มกับไอ้ฝ้าย
1: กลับแล้วนะ
0: กลับดีๆนะมาขอบคุณมาก

0: เช้าไม่มาวะให้กูรอไปดิ
1: คืนนี้เมื่อเช้าอ่ะตอนที่อุ๋มมันกำลังจะออกไปอ่ะแม่ให้มันไปยกหม้อน้ำซุปมันเลยโดนน้ำร้อนลวกอ่ะคะแม่เลยรีบพามันไปหาหมอโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะลูกเข้าใจเพื่อนนะ

0: เอ้ามีอะไรอ่ะ
1: เอ้าก็มาช่วยไงมึงทำใกล้เสร็จยัง
2: กำลัง
1: ไปกินข้าวอะไรหรือยัง
2: ยังไม่กินเลยจะเวลาไหนไม่กินอ่ะจ้ะคลิปนี้ไม่เสร็จเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบ
1: เออไหนมีอะไรให้กูช่วยปะ
2: พอดีเลยกูว่างงเลยว่าแก้สียังไง
1: คือยังไงกูมึงแก้สีไม่เป็นหรือว่ามึงไม่รู้ว่าจะแก้มันสีอะไร
2: แก้ยังไงเนี่ยกูหาที่แก้ไม่เจอลากมาลงตรงไหน
1: มึงลองหาใน Google ดีเผื่อในเว็บเขามีบอก
2: กูไม่ถามมึงก็ได้ทั้งนั้นน่ะ
1: เอาว่ากูใช้ไม่เป็นน่ะเดี๋ยวกูลองหาดูในหนังสือให้เออมึงแล้วเมื่อวานอุ่มได้มาช่วยป่ะ
2: ไม่ได้มา
1: ทำไมอ่ะ
2: มือมันพองแต่ว่ากูไม่ได้ขอให้มันเปิดผ้าพันแผลให้ดู
1: เออมีอะไรให้ช่วยก็บอกเดี๋ยวกูช่วย

0: เจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ามนุษย์ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน All men are created equal
1: หยุดหยุดนะเธอหนีไม่รอดหรอกฉันจะหน้าเธอได้
2: จริงว่า

0: là
1: khóa chè đấy ba.
0: เล่นมุกเหรอชาวจะเล่นมุกอะไรหัดดูจังหวะบ้างก็ได้นะเล่นมุกได้สวนทางไม่สมกับเป็นเด็กเรียน DIQ เด่นเลย
1: แ
0: ล้วฉันก็กลับมาบ้านก็เห็นคอมันเปิดอยู่แล้วของที่ตั้งอยู่ในบ้านก็เป็นของส่วนรวมใครจะใช้ก็ได้นี่ไม่ได้มีชื่อติดมาสักหน่อย
1: แต่น้องชื่อดาวค่ะเรียกให้ถูกว่าสี่บุ้ย
2: บุ้ยชื่อเลยว่า
3: บุ้ย
4: บ๊ายบายจ้า

0: แปะมีแท่งเดียวหรอ
1: เออ
2: ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องน้ำแข็งว่าละลายไปหมดแล้วเร็วๆเรื่องมาก
0: มีให้กินก็กินไปเถอะนะ

Thank you.

จากที่โจทย์ได้ยื่นฟ้องเรียกความยุติธรรมในคดีนี้แบ่งปันไอติมยักษ์คู่นั้นศาลมีความเห็นว่าด้วยกฎหมายความยุติธรรมในการแบ่งปันแห่งความมนุษยชาติมาตราที่2วรรคที่4387เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้หรือแบ่งทรัพย์ให้กับผู้อื่นเท่าใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมรดกแต่เนื่องจากทรัพย์สินนั้นได้ซื้อขายโดยเจ้าของนั้นดังนั้นไอติมแท่งนี้ที่เจ้าของทรัพย์หักแบ่งไม่เท่ากันนั้นเป็นสิทธิของเจ้าของทรัพย์

ข้าพเจ้าเจ้าได้ให้การสั่นร้ายจังเลยจนได้รับโทษประหารชีวิตโดยเพื่อประหารความร้ายเจ้ามีอะไร

ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอฉันน่ะอุตส่าห์ยอมโดดเรียนไปฟังเจ้าน้องชายจอมจืดชืดยืนเก๊กอยู่บนเวทีตั้งนานสองนาน

0: เพิ่มนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ตั้งใจเรียนนะลูกนะไปไปกลับบ้านเร็วๆนะจะเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะแม่ขอตั้งหน่อยโดดเรียนเป็นประจำเลยนะแกอาจารย์ก็โทรมาบอกแม่หมดแล้วหัดทำตัวให้เป็นเด็กดีแบบน้องเขามากสิ
2: โถแม่จะรีบไปเรียนเดี๋ยวก็สายอีกหรอก
0: เอาไป60บาทพออาทิตย์นี้ก็โดนหักค่าขนมนะถ้าแกไม่ทำตัวให้มันดีขึ้นกว่านี้นะก็เบื่อจริงเลยคนเนี้ย
2: นี่มนุษย์ทั้งมวลแล้วมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอเอาหน้า
3: ก็มีเงินงอนแล้วได้แบ่งที่อยู
2: ่เอามาเถอะอยากฉันไม่ทนหรอก

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐาน

ประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการ

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทุกวันนี้มีหลากหลายทีเดียวนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่มองเห็นปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขาหรือว่าสังคมของประเทศเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการศึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยการใช้โมเดลของการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจสังคมเนี่ยนะครับรายการของเราก็จะนำเสนอ SE ต่างๆเหล่านี้วันนี้ครับไปพูดคุยกันกับแบรนด์ระรินนะครับเขามีการนำเอาผ้าไทยเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าไอเดียความคิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันครับ

0: มาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเอาของไทยๆผลิตออกมาเป็นสินค้าที่น่าสนใจวันนี้ผมคุยกับน้องแป้งนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่าลารินนะครับเดี๋ยวลองคุยกันดูถึงคอนเซ็ปต์ในการจัดตั้งแบรนด์นี้แล้วก็สินค้าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีน้องแป้งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอย
0: พูดถึงตัวสินค้าตัวแบรนด์ของเราขอเราทำอะไรบ้างครับ
1: ลารินบายดับเบิลพีเนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำรองเท้าค่ะ
0: ด้
1: วยที่แบบเริ่มต้นเลยที่บ้านมีน้องผู้หญิง3คนแล้วก็เหมือนมันมีอยู่วันนึงเนี่ยเราเดือนเดียวเนี่ยเราซื้อรองเท้ากัน10คู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงด้วยก็ซื้อเยอะมากแต่10คู่นี่ก็คือ
1: มันจะเป็นแบบเรียบๆเหมือนกัน10กว่าคู่อะไรเงี้ยค่ะของแบบของมาม่าของหนูของน้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าปอยเรามาทำรองเท้าแบบขำๆใส่เล่นกันก่อน
0: น่าจะมีคนซื้อเยอะนะแบบคนแบบเราอะไรเงี้ย
1: ใช่มันน่าจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้คนน่าจะใช้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำขำๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องสาวยังเรียนอยู่แล้วหนูก็เรียนโทหรือทำงานไม่รู้หนูก็จำไม่ค่อยได้แหละแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำรองเท้าแล้วก็ไปดับเบิลพีพอเหมือนพอเราทำได้2ปีเนี่ยค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือน้องก็เหมือนตอนแรกเราเริ่มทำด้วยการทำเล่นๆนะคะน้องก็แบบมีแนวทางว่าน้องจะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสส่วนตัวหนูอะค่ะหนูชอบผ้าไทยด้วยที่ว่านะคะเป็นคนจังหวัดลำพูนแล้วเหมือนตอนเด็กๆเราก็คุกคีอยู่กับผ้าไทยตลอดเลยแล้วก็มีไอเดียว่าถ้าเราเอาผ้าไทยที่เราชอบเนี่ยมาลองทำเป็นรองเท้ามันน่าจะตอนแรกก็เราชอบก่
0: อ
1: นแต่มันก็น่าจะขายได้ด้วยเพราะมันก็มีคนชอบผ้าไทยเหมือนเราเยอะ
0: ครับ
1: แล้วอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าที่บ้านเราค่ะลำพูนเนี่ยคนทำมันเริ่มทำน้อยลงทุกทีถ้าตอนแรกก็คิดเหมือนเด็กๆค่ะถ้าเราไปช่วยเขาซื้อเขาอาจจะอยากทำต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นลองเอาผ้าไทยมาทำรองเท้าเงี้ยค่ะ
0: ตอนนั้นนานหรือยังครับ
1: หนูทำตอนแรกหนูทำแบบเหมือนประมาณรองเท้าเรียบๆอะค่ะเหมือนที่ขายทั่วไปเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 ปีหนูเริ่มทำตั้งแต่ปี2011ก็เริ่มทำผ้าไทยประมาณปี2014ค่ะ
0: อ๋อแต่คือเริ่มทำรองเท้าเรียบๆก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นทำยังไงครับเราทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่ทำคือด้วยที่บ้านอาม่าค่ะมันใกล้เหมือนแบบช่างทำรองเท้าขับรถผ่านเวลาไปหาอาม่าก็จะเห็นรองเท้าอยู
0: ่ก็คือจ้าง
1: ใช่ๆเราก็เลยเดินไปถามว่าพี่คะหนูอยากได้รองเท้าประมาณนี้แมทเทเรียลแบบนี้พี่ทำให้หนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะ
0: แรกๆเป็นไงบ้างครับ

0: ได้รับผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าตอนสมัย2011 Facebook ยังไม่ค่อยฮิตมากเหมือนเราโพสอะไรไปมันก็เห็นทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อครับ
0: มันก็ได้ผลตอบรับดีเดือนนึงขายได้ก็หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อก็เลยมองว่าเออนี่น่าจะเป็นอาชีพได้ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ไหมฮะ
0: ตอนนั้นน่าจะเพิ่งเรียนโทแล้วก็ทำงานเป็นอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็เริ่มเห็นช่องทางในการทำรายได้
0: ใช่
1: แล้วอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนว่าเออเราเริ่มสนใจผ้าไทยแล้วเอาผ้าไทยมาเข้าคู่กับรองเท้า
0: จริงๆด้วยปกติพื้นฐานเนี่ยค่ะเป็นคนชอบใส่ผ้าไทยอยู่แล้วเนี่ยค่ะชอบใส่เสื้อแมวชอบใส่กางเกงสะดออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเหมือนทางเหนือเขาจะเหมือนใส่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือสไตล์ส่วนตัว
0: ใช่ใช่ค่ะคือเวลาไปมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะจะชอบสะพายย่ามใส่แบบผ้าโพกหัวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะเรียกเด็กดอ
1: ย
0: เพื่อนเรียกเด็กดอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบเออมันน่าจะเอามา mix and match แล้วเราแบบลองทำดูก็น่าจะขายได้ใส่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนแรกๆก็คิดว่าตอนแรกคือเหมือนตอนแรกค่ะมีความคิดว่าเออมันเหมือนพอด้วยการขายของมันดรอปลงแล้วพอเรามาทำผ้าไทยเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าก็เลยลองไปประกวดดีไซเนอร์รูมค่ะของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงส่งเสริมการส่งออกแล้วผลตอบรับว่าเออเราได้เข้ารอบนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดต่อยอดให้เราว่าเออมันน่าจะใช่ทางของเราเนาะมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยฮึดมาอีกรอบนึงก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ก็คือแปลว่าตอนแรกเนี่ยเราทำรองเท้าแล้วแรกๆขายดีแล้วมันก็ดรอปลงมาแล้ว
0: ใช่มันก็ดรอปลงมา
1: ทำไมถึงดรอปลงมาหรือว่ามันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปอยู่แล้ว
0: หนูว่ามันน่าจะเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปแล้วก็คนใหม่ๆเขาก็ทำมาเยอะแล้วเหมือนด้วย
1: มีคู่แข่งมาก
0: ใช่ระบบมันก็อย่าง Facebook มันก็อัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็เปลี่ยนการเห็นโฆษณาหรือว่าการเห็นสิ่งที่เราโพสต์มันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะ
1: มันก็เลยต้องเปลี่ยน
0: ใช่มันไม่ใช่อะไรจะต้องที่เปลี่ยนเพราะว่าด้วยที่น้องสาวหนูเขาเริ่มที่จะเหมือนกับเบนออกไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปรับกลับเข้ามาในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นเพราะน้องสาวแป้งจะเขาจะแฟชั่นกว่า
1: อ๋อเข้าใจแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องคุยกันทั้งสองฝั่ง
0: ใช่
1: แต่พอน้องสาวเริ่มถอยออกไปนิดนึงเราก็จะใช้สไตล์ของเราเองเข้ามามากขึ้นแล้วการเอาผ้าไทยมาทำเป็นรองเท้านี่มันมีความยากยังไงบ้าง
0: จริงๆด้วยอากาศบ้านเราอะค่ะมันร้อนชื้นเวลาเราไปขายของอะค่ะเราก็จะได้ข้อตำหนิที่ว่าถ้าใส่รองเท้าผ้าเนี่ยซักได้หรือเปล่าฝนตกทำยังไงมันเปียกมันจะทำยังไงมันจะทนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับคำถามแบบนี้ตลอด
1: แล้วเราตอบเขาว่ายังไง
0: จริงๆมันก็พี่คะซักได้มันทำความสะอาดได้จริงๆมันก็เหมือนรองเท้าผ้าใบทั่วไปที่เราใส่อะค่ะมันสามารถซักได้มันสามารถทำความสะอาดได้แต่พอมันเป็นผ้าไทยปุ๊บผ้าไทยราคาไม่ถูกอะค่ะราคาค่อนข้างสูงพอเรามาทำรองเท้าเราก็พยายามจะทำในเลนส์ราคากลางๆจนขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอราคามันด้วยสูงเขาก็จะคิดว่ารองเท้าบางทีใส่เขาก็ไม่อยากซักไม่อยากทำความสะอาดใส่แล้วจะต้องทิ้งหรือเปล่ามันดูแลรักษายากหรือเปล่ามันก็ทำให้การขายค่อนข้างยากขึ้นเนี่ยค่ะ
1: อ๋อคือต้องใช้การอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าด้วย
0: บางทีหนูก็สงสัยเหมือนกันเวลาไปขายเอ๊ะทำไมรองเท้าทมรองเท้าอะไรเขาก็ซื้อใส่กันเขาก็ไม่มีคำถาม
1: มันก็เป็นสไตล์นี้นะ
0: ใช่แต่พอเวลาเขามาซื้อของเราเขาจะมีคำถามตลอดเวลาว่ามันจะดำไหมมันจะสกปรกไหมมันจะซักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าเพราะอะไรครับหรือว่าคนไทยยังไม่ได้ชอบของไทยมากเท่ากับของต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าไงเกี่ยวไหมคร
0: ับ ก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงที่มีความคิดแบบนั้นแต่หนูคิดว่ามันด้วยที่ว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอด้วยหรือเปล่ามันก็เลยยังทำให้ต้องสร้างความเชื่อให้กับลูกค้ามากขึ้นเงี้ย
1: ครับแต่เราก็มั่นใจในสินค้าของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วกับผ้าที่เราเอามาทำนี่เราเอาผ้ามาจากไหนครับ
0: หลักๆอะค่ะจะเอาผ้ามาจากที่ลำปางเพราะว่าบ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะก็จะเป็นฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีบางส่วนออกมาจากจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะแล้วก็จะมีบางคอลเลกชันเนี่ยค่ะบางทีเราชอบคือเราก็มีเพื่อนที่ทำผ้าทอเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เอาผ้าจากเพื่อนผ้าที่สกลนครมาทำบ้างเนี่ยค่ะเป็นคอลเลกชันไป
1: ผ
0: ้
1: าไทยนี่กว่าจะได้ออกมาเป็นผืนหรืออย่างงี้มันยากไหมครับ
0: ก็ยากนะคะก็คือมันเป็นเส้นฝ้ายใช่ไหมคะพอมาเป็นเส้นฝ้ายเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเอามาแยกทอย้อมสีก่อนย้อมสีเสร็จปุ๊บก็ต้องซักล้างเสร็จปุ๊บก็เอามาทอด้วยกี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าอย่างกี่แต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันความยาวของผ้าเนี่ยค่ะมันก็อาจจะได้หน้ากว้างแค่80เซนหรือว่า1เมตรหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเป็นกี่เหมือนที่ตามชาวเขาเขาทอค่ะก็จะเป็นลักษณะแค่นี้อะค่ะประมาณคืบหนึ่งนะคะ
1: อ๋อก็คือเราก็ต้องปรับตามลักษณะของผ้าด้วย
0: ใช่แล้วก็แล้วแต่ลวดลายที่เราสั่งเขาทอด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีชาวบ้านทอมาย้อมสีมาแล้วมันผิดจากที่เราแบบคุยกับเขาไว้บางทีเราก็รับมาทั้งหมดเลยนะคะก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ ที่ผ่านมานี่เรารับซื้อกันยังไงครับคือไปติดต่อเขาก่อนแล้วก็ออเดอร์ไปแล้วก็จ่ายราคากันตามที่ตกลงไว
0: ้อย่างด้วยตอนแรกค่ะอย่างที่บอกว่าด้วยเป็นที่เป็นคนจังหวัดลำพูนนะคะก็คือจะคุกคีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือไปมาเหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวหาคุณตาคุณยายเราอยากซื้อของฝากกลับมาฝากเพื่อนฝากใครค่ะเราก็ไปหาเหมือนเขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเราก็เข้าไปเหมือนแรกๆเราก็ซื้อมาทำใส่เล่นเองหลังๆเราก็ซื้อไปเราซื้อยกม้วนราคามันก็เราก็ไม่ได้โกงราคาเขานะคะก็ให้ราคาที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้เนี่ยค่ะ
1: ในทางหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะพอมีส่วนที่จะช่วยให้ผ้าไทยมันอยู่ในสังคมเราได้ต่อเนื่องไปไหมฮะ
0: คิดว่าเป็นจุดเล็กๆที่น่าจะช่วยได้ในระดับนึงค่ะเหมือนอย่างวันนี้ค่ะเรามาออกโทรทัศน์เนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่อายุประมาณเราหรือว่าอายุน้อยกว่าเราหรือคนที่ชอบผ้าไทยเหมือนเราเขาอาจจะคิดต่อยอดว่าเออจริงๆมันก็สามารถผ้าไทยเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกเยอะๆเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าโอเคหนูทำมาตั้งแต่ปี2014แต่ณทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีคนใส่ชุดไทยใส่สบายไปเดินถนนเหมือนไปเดินญี่ปุ่นเงี้ยค่ะมันเราก็เหมือนว่าเออจริงๆเราก็น่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่ช่วยทำให้คนหันมาสนใจและใส่ผ้าไทยมากขึ้นเงี้ยค่ะ
1: เราคาดหวังในอนาคตว่าเราอยากจะเห็นสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: จริงๆสิ่งที่คาดหวังคือหนูอยากให้ที่ลำพูนนะคะคือการทอผ้ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างป้าที่หนูสั่งทอเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลูกเขาเนี่ยค่ะก็ไปรับราชการที่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเพราะฉะนั้นคนที่จะทอต่อมันไม่มี
1: อ๋อเพราะว่าเขาไม่มีคนทำหรือว่าสินค้ามันทำให้เขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือว่ายังไง
0: จริงๆปังว่าสินค้ามันเลี้ยงตัวเองได้แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อยอดตรงจุดไหนต
1: ่
0: อแล้วก็เหมือนด้วยการทอผ้าค่ะมันใช้ระยะเวลานาน
1: ครับ
0: แล้วก็มันอาจจะถ้าเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมในหนึ่งวันคุณอาจจะได้มาเลย300-500 บาทใช่ไหมคะ
1: รายได้ก็ชัดเจนกว่า
0: ชัดเจนกว่าแต่ผ้าเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาทอมาเสร็จปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปขายใครหรือเขาทอมาอะไรแบบปุ๊บเขาไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อของเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเหมือนมีการโคลเขาอะค่ะว่าโอเคป้าทอมาให้หนูนะหนูรับซื้อของป้าแน่นอนเขาก็จะมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นแล้วคนที่เหมือนกับคนที่อยู่ในชุมชนนะคะเหมือนพอเขาเห็นปุ๊บว่าป้าคนนี้ได้รายได้จากตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะมาถามป้าว่าเนี่ยมีงานให้ป้าคนนี้ทำไหมมีงานให้แม่คนนี้ทำไหมมันก็เป็นจุดกว้างๆขึ้นเรื่อยๆค่ะคนก็หันกลับมาทอผ้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ทุกวันนี้มีแบบเราเยอะไหมครับก็คือที่ไปรับผ้ามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายในตลาดเนี่ยครับ
0: หนูว่าก็เยอะนะคะเพราะว่าที่ทำมาหนูก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเขาก็เหมือนกับบางคนเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพกลับบ้านไปเขาก็เหมือนแบบกลับไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านของเขาอะค่ะให้สินค้าของเขาขายได้มากขึ้น
1: ครับ
0: เหมือนเราอยากให้คนในต่างจังหวัดมาเหมือนแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งต่อไปมันอาจจะเราก็คิดว่าต่อไปมันอาจจะไม่มีแน่ๆแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยยืดระยะเวลาให้มันแบบ
1: อยู่ต่อไปได้ยาวนานที่สุดเท่าที่พอจะทำได้นะครับเดี๋ยวพักคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูสินค้าของแบรนด์ลาลินกับ by WP กันเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างจากรองเท้าต่อยอดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามครับ

0: แล้วครับกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับแบรนด์ลารินบายดับเบิลพีเนี่ยนะครับก็เอาผ้าไทยมาทำเป็นสินค้าต่างๆเริ่มต้นจากรองเท้าอันนี้คือรองเท้าที่ผลิตมาใช่ไหมครับมีอะไรนำเสนอบ้างอันนี้ครับ
1: อันนี้เป็นแบบผ้าฝ้ายค่ะทอผสมกับใยกันชงแล้วก็เนี่ยค่ะสีน้ำตาลย้อมมาจากยูคาลิปตัส
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่นี่เป็นสีจากธรรมชาติหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เราทำในขั้นตอนไหนบ้างคือเราเป็นคนดีไซน์แล้วก็
1: ใช่เป็นดีไซน์เป็นเราดีไซน์แบบใช่ไหมคะแล้วเราไปคุยกับป้าว่าเออเราอยากได้ผ้าสีประมาณนี
0: ้
1: สมมติน้ำตาลมันมีหลายเฉดใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับการย้อมว่าเราจะย้อมกี่ครั้งให้ได้เข้มให้ได้อ่อนตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยค่ะ
0: ก็ใช้วิธีการย้อมแบบธรรมชาติ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็เอาไปผลิตออกมาเป็นรองเท้าอีกที
1: ใช่แล้วเราก็ไปเลือกแมทีเรียลที่เราจะเอามาประกอบมาเป็นรองเท้าเนี่ยค่ะเราไปเลือกทุกอย่าง
0: กว่าจะออกมาเป็นรองเท้าคู่นึงมันยากไหมครับ
1: ก็

0: าจะหนูทำนานแล้วถ้าหนูบอกหนูก็จะว่าง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเริ่มต้นก็น่าจะยากอยู่ค่ะ
1: ก็คือกระบวนการกว่าจะออกมาเป็นรองเท้าเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ครับทุกวันนี้เรามีแบบเยอะไหมครับหลากหลายไหมครับ
0: ถ้าตั้งแต่ทำมาเลยก็น่าจะตั้ง 5-60 แบบได้อยู่มั้งค่ะ
1: โอ้แล้วก็ออกแบบไปเรื่อยๆ
0: ออกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนเขาอยากได้แบบเก่าแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีผ้าเปลี่ยนแมทเทียลอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคน
1: ออเดอร์ได้ไหมหรือว่าทำมาสำเร็จแล้วก็มาขายหรือ
0: มีทั้ง2แบบค่ะคือบางทีคือด้วยของเก่าเราหมดเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็อยากได้เหมือนสมมติหนูทำสีแดงออกมาแต่ลูกค้าอยากได้สีน้ำตาลเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถเมทัวร์ออเดอร์ได้ว่าพี่อยากได้ผ้าของตัวนี้แป้งเอามาทำแบบที่แป้งเคยทำมาแล้วสามารถทำได้ไหมแป้งก็ทำให้ได้แต่อาจจะรอนานนิดนึง
1: อ๋อแม่ทัวร์เดอร์ก็รอหน่อยนะครับคำถามเรื่องราคาได้ไหมครับอย่างนี้เราขายสักเท่าไหร่ครับ
0: คู่ละ1,980
1: อันนี้คือ1,980บาท
0: ค่ะ
1: คือหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสินค้าของ Made in Thailand มันจะต้องราคาประมาณหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เรามีอะไรอยากจะอธิบายเขาไหมครับว่าทำไมเราถึงเซตราคาขายแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เขาเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าแต่ถูกๆอย่างเดียว
0: จริงๆด้วยขั้นตอนนะคะมันเราทำตั้งแต่ต้นน้ำยันแบบปลายจริงๆมันไม่ได้ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยการที่เราทำเนี่ยเพราะว่าผ้าเราก็ให้ราคาที่เป็นธรรมกับคนที่ทอผ้าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แมทเทียลเราก็ใช้แมทเทียลอย่างดีถ้าเทียบเท่ากับแบรนด์ที่เขาขายแพงกว่าหนูก็ใช้แมทเทียลระดับเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งราคาเหมือนแบบเราก็ไม่ได้เอากำไรเยอะเอากำไรมาพอที่เราจะเอามาช่วยคนอื่นได้เอามาใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ได้ค้ากำไรเกินควรนะคะแล้วก็ใช้ของที่ดี
1: ก็อยากจะให้ลองทำความเข้าใจกับแบรนด์ไทยที่เขามีความตั้งใจเนี่ยนะครับเขาเลือกวัตถุดิบที่ดีทำอย่างประณีตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ให้ราคาเขาหน่อยนะครับจากรองเท้าเนี่ยเห็นว่าเราก็ต่อยอดไปทำสินค้าอื่นด้วย
0: ใช่ค่ะหลังจากทำรองเท้าเราก็มีเหมือนกับด้วยที่รองเท้ามันใช้ผ้าไม่ได้เยอะมากต่อคู่เราก็อยากช่วยเขาเยอะขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็หลังๆเริ่มซื้อผ้าเยอะขึ้นซื้อเยอะขึ้นสั่งทอหลายม้วนเนี่ยค่ะก็มาทำเป็นกางเกงทำชุดเดรสทำเสื้อแล้วก็เศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเวลาเราตัดผ้าใช่ไหมคะมันจะมีเศษแล้วก็เอามาทำตุ๊กตาเพื่อไม่ให้ผ้าที่เราตั้งใจสั่งทอ
1: ใช้ประโยชน์ได้เยอะ
0: ที่สุดใช่ค่ะ
1: ครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
0: เสื้อผ้าดีมากบางทีดีกว่ารองเท้าอีกค่ะพี่บอย
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยซื้อง่ายใส่ง่ายกว่า
0: จริงๆเหมือนผู้หญิงก็จะช็อปทุกอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อผ้ามันสำหรับความคิดบ้างนะแปลว่ามันเห็นทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนทุกวันมันซื้อง่ายใส่ง่ายนี่นะคะ
1: รองเท้าอาจจะมีจำนวนไม่เยอะเท่าเสื้อผ้า
0: ใช่
1: ประมาณนั้นก็เลยซื้อเสื้อผ้ากันเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้เราพยายามจะนำพาบริษัทของเราแบรนด์ของเราเนี่ยไปทางไหนต่อครับในอนาคต
0: เนี่ยนะคดอยากจะจริงๆอยากจะขยายแบบเครือข่ายอะค่ะคือด้วยตอนนี้ค่ะเราไปมากับลำพูนกรุงเทพต่อไปก็อยากจะเหมือนทำคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากทำศูนย์เรียนรู้อะค่ะที่ลำพูนสอนตั้งแต่ปลูกฝ้ายังไงแล้วก็เอามาทำขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโฮมสเตย์ให้แบบว่าเหมือนกับเขามาได้เรียนรู้ชีวิตของคนในชนบทในต่างจังหวัดว่ามันต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเวลาขั้นตอนในการทำผ้าแต่ละผืนกว่าจะได้มาต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้าง
1: อีกไกลไหมครับกว่าฝันของเราจะเริ่มมา
0: ตอนนี้ยังต้องอีกสักพักค่ะพี่บอย
1: คือเริ่มคิดอยู
0: ่คิดแล้วก็จะค่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วมากเดี๋ยวเร็วมากเดี๋ยวพลาด
1: อ๋อก็ค่อยๆทำไปแต่คือตั้งใจว่าอยากจะสร้างความรู้องค์ความรู้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับว่าผ้าไทยเขาทำยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะได้มีซัพพลายเออร์ที่ดีด้วย
0: ใช่แล้วเขาก็จะได้อยู่ต่อไปเขาจะได้อยู่ได้สมมุติถ้าวันนึงเราไม่อยู่เขาก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่มีเรา
1: ครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับแบรนด์ของเราก็น่าจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรามีมองไปขายอย่างตลาดต่างประเทศบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็ขายอยู่แล้ว
0: มีเคยไปงานแฟร์ที่ต่างประเทศนะคะมีไปปีนี้มีไปญี่ปุ่นกับไปเกาหลี
1: ครับ
0: ก็ที่เกาหลีก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะไปกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะผู้ค้าโฟกชามก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีกันทุกแบรนด์เลยว่าเขาให้ความสนใจกับงานแฮนด์เมดเลยนะคะเหมือนเราจะคิดว่าเกาหลีเป็นประเทศที่เขาเน้นแฟชั่นซะส่วนใหญ่แต่คือกลุ่มคนที่เขาชอบทำงานทำมืองานแฮนด์เมดเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแต่ส่วนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเราไปงานแฟร์ค่ะเป็นเอ็กซิบิชันก็มันเท่าที่สังเกตได้ก็คือเราต้องไปอย่างสม่ำเสมอค่ะให้เขาไว้วางใจเราก่อนเขาถึงจะมีการสั่งผลิตภัณฑ์จากเราเนี่ยค่ะญี่ปุ่นค่อนข้างยาก
1: แต่ละแบรนด์ของเมืองไทยอ่ะผมเคยคุยกับโฟกชามวันนี้ได้คุยกับบาลินแล้วแต่ละแบรนด์เขามีความแตกต่างกันยังไงบ้าง

0: จริงๆสไตล์ของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างของพี่ลูกแก้วฟงซัมเขาจะแนวแบบเหมือนญี่ปุ่นหน่อยด้วยที่สามีแกเป็นคนญี่ปุ่นใช่แล้วเขาก็เคยเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าเขาก็จะเป็นในแนวสไตล์คนญี่ปุ่นแต่ว่าของแป้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าคือลูกค้าแป้งอะค่ะมันจะมีกลุ่มตั้งแต่เด็กกว่าแป้งประมาณแป้งแล้วก็ยาวไปจนถึงรุ่นคุณแม่ค่ะ
1: อ๋อก็ใส่ได้เหมือนกัน
0: ใส่ได้เหมือนกันก็คือกลุ่มลูกค้าจะยาวกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่สไตล์ค่ะอย่างของพี่แก้วอย่างที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นของแป้งก็จะแบบแมวๆเนื้อๆหน่อยนะคะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันจริงๆแป้งว่ามองไปเสื้อผ้ามันก็คล้ายๆกันหมดแหละค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าเขาแฮปปี้จะซื้อกับใครแฮปปี้ที่จะซื้อกับคนไหนอันนี้มากกว่า
1: เราก็ทำมาหลายปีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่รอดแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆอีกไหมครับ
0: จริงๆความช่วยเหลือบางว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราสามารถทำได้ตัวเองก่อนได้เราก็อยากจะลองได้ตัวเองก่อนก็จริงๆด้วยที่เราอะค่ะทำมาสักพักหนึ่งแล้วบางทีหัวเราก็ตันด้านเรื่องเกี่ยวกับด้านดีไซน
1: ์
0: หรือบางทีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะการซื้อผ้ามันจะเป็นช่วงๆเป็นหน้าว่าผ้าช่วงนี้จะเสร็จเยอะบางทีเราก็หมุนอันนี้เรื่องบางทีเราก็อาจจะหมุนเงินไม่ทันในการซื้อผ้าเพราะมันจะมาเป็นช่วงแล้วมันเป็นล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากให้คนไทยหันมาช่วยกันอุดหนุนของไทยเยอะๆค่ะเราก็ได้มีตังค์ไปช่วยเขาหมุนด้วยจะได้หมุนเวียนรายได้ให้กับคนในจังหวัดแล้วก็คนทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้สินค้าของเราซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: มีวางที่ Ecotopia ชั้น4สยาม Discovery ค่ะแล้วก็มีที่ King Power รังน้ำชั้น3แล้วก็ทางออนไลน์ใน Facebook ค่ะwwwfacebook.com/larin
1: อันนี้เนี่ยครับลาลินก็ลองเซิร์ชดูแล้วก็หาซื้อสินค้าลองเลือกดูครับถ้ามีสไตล์การแต่งตัวที่ประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ลองไปเลือกซื้อสินค้าดูได้นะครับผมว่าทุกวันนี้น่าจะมีเด็กๆที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตนเองอาจจะไม่ใช่เรื่องของผ้าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แล้วแต่เนี่ยนะครับว่ามีแนวความคิดหรือว่ามีกำลังใจที่อยากจะมอบให้เขาไหมครับ
0: จริงๆปังมองว่าขั้นแรกของการเริ่มต้นนะคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเหมือนเราอาจจะพะวงนู่นพะวงนี่ทำดีไหมไม่ทำดีไห
1: ม
0: แต่ค่อยๆทำก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบทิ้งทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วมาเริ่มตรงนี
1: ้
0: แต่เราค่อยๆทำทีละนิดก็ได้อาจจะหลังเลิกเรียนหรือว่าอาจจะทำออนไลน์ก่อนถ้าเรายังเรียนอยู่หรือว่าทำงานอยู่เราก็สามารถทำนิดๆหน่อยๆก่อนได้ค่อยๆเริ่
1: ม
0: แล้วพอเรามั่นใจในสิ่งที่เราได้เริ่มต้นแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำมันอย่างเต็มที่ค่ะใครก็ทำได้ค่ะประสบความสำเร็จแน่
1: อย่างตัวน้องแป้งเองนี่เราทำแบบเป็นพาร์ทไทม์ก็คือทำงานด้วยแล้วเราเริ่มต้นไปด้วยเนี่ยนานไหมครับกว่าที่จะกล้าตัดสินใจออกมาทำเป็นฟูลไทม์แบบน
0: ี้จริงๆตอนนั้นคือของแป้งเนี่ยแป้งทำลาลินด้วยแป้งทำงานออฟฟิศด้วยแล้วแป้งก็เรียนปอโทด้วยค่ะ เหมือนเราก็ต้องมันเริ่มเยอะไปเหมือนเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่สักอย่างต้องเลิกตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกก่อน
1: แล้วตัดอะไรออกครับตอนนั้น
0: ตอนนั้นตัดงานออฟฟิศออกค่ะเพราะปอโทจะจบแล้ว
1: ก็เลยเรียนให้จบแล้วก็มองว่างานเราก็มาทำทุ่มเทเต็มที่ให้กับแบรนด์ลาลินดีกว่า
0: ค่ะเหมือนแบบมันเราชอบมากกว่าเราอินมากกว่าเราก็ทำได้เต็มที่มากกว่าเพราะถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่ค่ะ
1: น่าจะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ดีทีเดียวเนี่ยนะครับกับการลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงจังแน่นอนต้องใช้เวลาครับหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์ของลาลินนี่ก็ได้รับความนิยมอยู่มากพอสมควรท่านที่สนใจก็อย่าลืมหาซื้อนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ด้วยเช่นกันเข้าไปดูที่ Facebook นะครับซื้อของสินค้าไทยๆที่นำมาผลิตแบบมีดีไซน์ที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่บอย
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุยกันต่อไปสรรหา SE ที่น่าสนใจพูดคุยกันในเชิงลึกเช่นเคยเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าไหนรายไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วน้องแป้งผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไป

ายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความ

0: วมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสต์แมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาววัคซีโอและผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจครับ
0: ครับ
1: รับซื้อของเก่
0: าน
1: ะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานำเสนอออกไปทีนี้ทำมาหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทำไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามมาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่น

0: ทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
1: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักต์ตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟัน
1: ครับก็เป็นเพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
0: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหยอดได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก็
1: กวน
0: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
1: เทสไอเดีย
0: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องการโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ได้ตัวรางวัลที่หนึ่งมาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
1: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
0: ไปเลยครับ

0: ับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี้
0: เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: แต่ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่โชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้ตรงนี้
1: นะครับแล้วก็เอาหยอกใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได
1: ้ตอนนี้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกลางย่อยเลย
1: ใช่
0: ครับครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่
0: 90สตางค์นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เราลองดู
0: เลยขวดใหญ่ปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไปกระพริบไปกระพริบ
0: ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่
0: งั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: น้ำทิ้ง

0: ะครับ
1: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
0: ์ใช่
1: แต่คืนได้ต้องครบบาทนะฮะ
0: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็อย่าไปเลย
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตางค์นะฮะแล้วทำไงครับ
0: โอเค
1: กดคืนเงิน
0: ใช่กดปุ่มรีฟัน
1: กดปุ่มรีฟันปึ๊บปั๊บ
0: นะครับ
1: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
0: หน้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเท่านั้น
1: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
0: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
1: งั้นลองดูก่อนบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
0: ใช่ของนิติบุคคลที่เราเซ็ตไปให
1: ้คอนโดโมดิเฮ้าส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
0: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี
1: ้ร้อนเงินนิดนึงหนึ่งบาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
0: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค์ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
1: ม
0: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
1: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
0: ใช
1: ่แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
0: เดี๋ยวลองดู
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
0: ตกลง
1: ตกลงเลย
0: ใช
1: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
0: แม
1: ่ปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
0: ใช่
1: อีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
0: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญนะ10สตางค
1: ์อ๋ออย่างนี้เอง
0: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
1: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
0: ได้ดูลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงแอร์
1: ย่อยนะฮะมาแล้ว10สตางค์ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
0: ใช่
1: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนมั้ยมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
0: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
1: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
0: ใช
1: ่
0: ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นเข้ามาร่ว
1: ม
0: สมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได้นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
1: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
0: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
1: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้างฮะ
0: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
1: ่
0: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
1: า
0: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
1: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
0: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
1: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
1: อ๋อ
0: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
1: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ๆก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
1: ้อ
0: แล้วก็มีอีเมลแจ้ง alert ไปที่ผู้ดูแลตู้ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาก็จะเปลี่ยน
0: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามี LINE notify ด้วยที่จะบอก
1: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมี LINE เด้งไปเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: บุคคลก็จะมา
0: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
1: ุ
0: ๊บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: เพื่อเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉย

0: เร็วที่เครื่องทําได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
1: โอ้ครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
0: คือสมมติว่ายอดยอดไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงเต็ม
1: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
0: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคำนึงว่าทำยังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
1: ่อ
0: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
1: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
0: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้ก็จะมีแนะนำให้
1: แล้วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้ก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
0: เครื่องเดียวไม่พอทั้งสอง
1: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
0: จริงจริงราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
1: จะได้ราคาพิเศษ
0: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
1: หลักแสน
0: หลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
1: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาจัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
1: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดๆนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นโปรดักต์นะฮะแต่ Day 1เลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่ Day 1เนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยามซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรอย่าง
0: คนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะครับ คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่โปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของหมออุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่หมออุบลสิน่าจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมาอุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือ

0: คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหร
1: ือ
0: ว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช
1: ่
0: นเราบอกว่าเอ๊ะเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาแล้วทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชั่น3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่
1: าง
0: เด
1: ็
0: กช่างกลนั่นก็ทำในโรงกลึงขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
1: ผสมกัน
0: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ฟืดฟัดฟืดฟาดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
1: ์
0: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี
1: ้
0: นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
1: ด่านต่อ
0: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆๆผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอ
1: ุ
0: บลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะคร
1: ับ
0: ช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำ
1: ม
0: ีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
1: มานำเสนอ
0: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาเพื่อนที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะครับ
1: แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
0: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันที่เป็นสมบูรณ
1: ์
0: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาป
1: ี
0: น
1: ี
0: ้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
1: ้
0: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว
1: ่
0: าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
1: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
0: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
1: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
0: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะคร
1: ับ
0: เขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้
1: อม
0: ต
1: ้
0: องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน
1: ะ
0: ก็ทำโครงการชื่อ The Good West ขึ้นมาน ะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำใหเชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
1: เห็นมีในจุฬาด้วย
0: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
1: ค์
0: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี
1: ้
0: ที
1: ่
0: ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได้เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
1: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
0: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
1: ้
0: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อย
1: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้นะฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
0: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คง

0: ไปแนะนำยังไงเนาะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: กำลังใจให
0: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
1: ได้ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
2: ้ครับ
1: สวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการโปรโตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายฮิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กเลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออแกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้
0: ครับ
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้

0: คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
1: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
0: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถสิบล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร
1: ์
0: นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
1: ครับผม
0: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
1: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
0: ้
1: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
0: ครับ
1: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
0: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
1: ้
0: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
1: ่
0: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
1: ครับผม
0: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
1: นี่
0: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
0: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1: ครับผม
0: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
1: ครับ
0: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจปนของเคมี
1: ครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: คร
2: ับผมจึงไม่มีสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: ครับ
2: เว้นช่วงใบเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้ว
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรา

0: ยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
1: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
0: ่
1: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
0: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
1: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
0: ครับ
1: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
0: ่
1: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
0: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
1: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี้เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
0: ่
1: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
0: อง
1: เป็นอาหารหลัก
0: ครับ
1: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
1: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
0: เอามาดูซิ
1: ครับผม
0: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
1: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสูรินแล้วก็
0: คือเป็นสีแบบนี้
1: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
0: ที่กำลังบู
1: มครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดคร
0: ับ
1: จากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพียว
0: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
1: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
0: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
1: เห็ดชิตาเกะ
0: และอันนี้ผสม
1: เป็นข้าวหุ่นเพียว
0: เสริมแอลคาลินทีน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่านี้เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
1: วิจัยพัฒนาต่อยอด
0: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้ว ดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ

0: ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก
1: ่
2: อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียงครับเพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่าการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่งคิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณทิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับป
1: ั
2: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่เราอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด

0: แล้วก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆค่ะโดยที่คุณผู้ชมนะคะสามารถนำความรู้จากรายการของเราค่ะไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะไซก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติค่ะที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับลูกจ้างและนายจ้างค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่นายจ้างนะคะถูกลูกจ้างหัวหมอเอารัดเอาเปรียบบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนายจ้างควรจะทำอย่างไรค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้าง
1: ครับ
0: แต่วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกจ้างหัวหม
1: อ
0: นายจ้างถูกกระทำบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัติช่วยนิยามเกี่ยวกับลูกจ้างกับนายจ้างก่อนว่าเป็นยังไง
1: คืออย่างนี้ครับก็คือตัวนายจ้างเนี่ยจริงๆก็คือเป็นคนที่ก็เรียกอะไรเป็นคนจ้างงานนะครับก็เราเองก็ได้แรงงานเขาแล้วเขาก็ทำงานแทนเราแล้วเราก็จ่ายเงินเขา
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนลูกจ้างนี่ก็คือทำงานเอาแรงแลกกับเงินนะครับตรงนี้คือแต่ในส่วนของประเด็นทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันซึ่งบางทีก็แยกกันได้ยากครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันบางทีนายจ้างก็โดนเอาเปรียบบ้างก็มีนะครับผม
0: ค่ะแล้วคดีส่วนใหญ่ที่เจอมานี่พี่รัตเจอนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหรือว่าลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้างคะ
1: คือเวลาที่เขาส่วนที่เจอกันเนี่ยก็มักที่จะว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยเนื่องจากว่าลูกจ้างนี่จะโอกาสในการที่จะไปจ้างทนายความอะไรต่างๆมันน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือลูกจ้างก็ถูกเอาเปรียบมากกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันช่วงไหนที่นายจ้างถูกเอาเปรียบได้ด้วยหรอ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะลูกจ้างตัวเล็กๆอย่างเราจะสามารถทำอะไรที่เอาเปรียบนายจ้างได้ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมละครในตอนแรกกันก่อนดีไหมคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่านายจ้างถูกลูกจ้างหัวหมอเอาเปรียบเป็นยังไงค่ะ
2: ยุทธเป็นเจ้าของโรงงานผลิตมือถือกำลังจะขยายกิจการจึงปรึกษากับสมรเพื่อรับคนมาทำงาน
3: นี่คุณสมรผมว่าผมจะขยายกิจการเพิ่มเนี่ย
4: wow.
3: คุณว่าเราควรจะรับคนงานแบบไหนเข้ามาทำงานในบริษัทเราดีฮะ
5: สมรคิดว่าน่าจะรับพวกสายอาชีพนะคะค่าแรงจะได้ไม่สูงมากด้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทค่ะ
3: เอางี้แล้วกันคุณเดี๋ยวคุณช่วยไปเป็นธุระให้ผมด้วยแล้วกันนะ
4: yeah.
5: ได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้นะคะคุณน้าคะนี่ค่ะพนักงานที่รับเข้ามาพรุ่งนี้พร้อมจะเริ่มงานกับเราแล้วค่ะ
4: ว้าว
2: สมรได้คนตามที่หัวหน้าต้องการแต่ทั้งคู่มาทำงานสายทุกวันจนยุทธต้องเรียกไปหาเพื่อตักเตือน

0: บริษัทเราเข้างาน8โมงนะนี่ยังไงมาสายกันทุกวันเลย
1: ก็ตอนมาสมัครผมก็บอกหัวหน้านะครับว่าผมสายอาชีพ
0: เอ๊ะคุณเรารับงานสายอาชีพนะคุณไม่ได้ให้สายเป็นอาชีพถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเลิกจ้างพวกคุณ2คนนะ
1: ไม่ได้นะครับหัวหน้างั้นหัวหน้าก็จ่ายค่าชดเชยให้พวกผมเลยเย
0: ้นี่ยังไงทำงานยังไม่ถึง2เดือนจะมาขอค่าชดเชย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะลูกจ้างคนนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะมาช้าสักครึ่งชั่วโมงก็ทำให้เสียงานไปละเจอแย่มากมายนะคะในเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดเขามีการเซ็นสัญญาแล้วก่อนมาทำงานว่าคุณเข้างาน8โมงนะนะคะออกงานเวลานี้แต่จริงๆแล้วเขามาทำงานสายอะค่ะมาสายก็8โมงอย่างนี้เจ้านายมีสิทธิ์ไล่ออกไหมคะ
3: คืออย่างนี้ครับต้องแยกกันก่อนนะครับว่าการที่นายจ้างจะไล่ออกได้เนี่ยไล่ออกมีคือไล่ถ้าไล่ออกโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ย คุณต้องจ่ายค่าชดเชย
2: อันนี้ถือเป็นความผิดไหมคะ
3: อันนี้เป็นความผิดแต่ต้องดูก่อนว่ามันผิดแบบไหน
2: คือ
3: มันมีผิดแบบธรรมดากับผิดแบบร้ายแรง นะครับในกรณีเนี่ยอย่างเช่นที่บอกมาคือการมาทำงานสายเนี่ย มันเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง
2: ใส่ทุกวันเลย
3: ใส่ทุกวันเนี่ยเราในกฎหมายเนี่ยมันกำหนดอย่างนี้ครับนายจ้างนะครับที่จะสามารถแก้ลำตรงนี้ได้นะครับเขาทำอย่างนี้ครับคือว่าเมื่อใดที่ลูกจ้างมาสายเนี่ยนายจ้างจะต้องตักเตือนการตักเตือนต้องทำเป็นเอกสารก็คือเขียนเลยว่าใบเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับว่านายกคนนี้มาทำงานสายนะครับและได้ตักเตือนแล้วนะครับพอทำบันทึกนี้แล้วเสร็จนะครับภายในระยะเวลา1ปี
2: 1ปีค่ะ
3: ถ้าเขายังคงมาสายแบบนี้อีกนะครับเรามีสิทธิ์จะไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเลย
2: แล้วถ้าเขาทํา1ปีนี้นานนะคะถ้าเขาทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน
3: อันนี้ไล่ออกได้เลย
2: ไล่ออกได้
3: นะครับแต่เราก็มีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2: เราทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ห่างกันฉบับนึงนี่ควรใช้ระยะเวลาห่างกัน
3: ไม่ครับคือถ้าใบเดียวเนี่ยก็ออกได้ละครับ
2: อ้าวเหรอคะ
3: ครับแต่ต้องมีการเตือนนะครับการเตือนบางคนไปเข้าใจผิดในจ้างส่วนใหญ่คือเป็นการเตือนก็บอกกล่าวไม่ใช่ในกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเลยครับว่าต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือในกมาสายที่นี้เราได้ตักเตือนแล้วนะครับพอภายในระยะเวลา1ปีเขายังคงทำอยู
2: ่
3: นะครับอันนี้ก็สามารถไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้เลยนะครับ
2: และกรณีไหนบ้างคะที่คุณชอบสายคนนี้ที่จะได้เงินชดเชยจากการมาสายของเขาเนี่ยที่โดน
3: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าไล่ออกโดยที่ไม่ได้มีการตักเตือนอะไรนะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นหนังสือเนี่ยถ้านายจ้างไล่ออกเลยนะครับต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับตรงนี้มันก็จะมีประเด็นว่าในส่วนเวลาที่เราเป็นนายจ้างเนี่ยเราต้องมีการกำหนดไว้ก่อนว่าโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องตักเตือน
2: อันนี้ตัวนายจ้างกำหนดได้เองหรือว่าต้องเป็นตามกฎหมายคะ
3: มันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ครับที่เป็นร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตในหน้าที
2: ่
3: นะครับหรือว่าไปจำคุกเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างลูกจ้างบางคนไปทำความผิดข้างนอกนะครับแล้วผลก็คือเขาต้องหยุดงานเพราะว่ามันจำคุกอ่ะมันคงทำงานไม่ได
2: ้
3: เขาก็จะถูก ออกจากบริษัทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น อะไรอ่ะมาสายเด็กต้องเตือนแต่ถ้าที่ไล่ออกได้เลยอย่างเช่นที่เป็นแนวฎีกานะครับก็คือตอบบาทแทนกันนะครับถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ต้องแจกใบแดงในทางพวกผมจะเรียกกันแค่คือต้องแจกใบเหลืองก่อนเตือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการอย่างเช่นที่ผมบอกก็คือการตอกบัตรแทนกันเนี่ยแจกใบแดงเลยไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลย
2: เรื่องการตอกบัตรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่ในส่วนของการไล่ออกตรงนี้ค่ะใส่เริ่มสงสัยแล้วว่าการไล่ออกถ้าสมมติว่าออกใบเตือนวันนี
3: ้ครับ
2: พรุ่งนี้มาสายละไล่ออกพรุ่งนี้
3: ได
2: ้
3: เลย
2: ไหมคะ
3: ใช่ครับถือว่าเป็นการกระทำเรียกกระทำผิดซ้ำ
2: เราไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรอคะว่า
3: ไม่ครับถือเป็นความผิดที่มีการเตือนแล้วนะครับแต่ยังไม่เตือนไล่ไม่ได้
2: อันนี้ขอแอบถามนิดนึงค่ะในกรณีที่ไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่าจะเลิกจ้างตรงนี้นี่จะต้องแจ้งก่อน
3: โดยหลักแล้วเนี่ยจะต้องบอกล่วงหน้า1รอบการจ่ายเงินเอาภาษาง่ายๆคือรอบ1เดือนนะครับง่ายๆนะครับเราต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้าไม่งั้นเราต้องเสียค่าเขาเรียกภาษากฎหมายเรียกว่าการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับตรงนี้เสียอีก1เดือน นะครับ
2: แล้วในกรณีที่ของคุณคนนี้คือเจ้านายไม่ได้มีจดหมายแจ้งเตือนไปแต่ว่าจะให้ออก
3: ครับ
2: ตรงนี้คือต้องจ่ายค่าชดเชยให้
3: ใช่ครับ
2: แล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่คะเยอะไหม
3: ค่าชดเชยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอายุงานเขานะครับถ้าเขายังทำงานไม่ครบปีเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ค่าชดเชยคือ30วันก็เท่ากับ1เดือน
2: 1เดือน
3: ครับก็ต้องดูว่าเขาทำงานมาแล้วกี่ปี
2: ค่ะครับค่ะแล้วสำหรับบางบริษัทมีช่วงทดลองงานด้วย
3: ครับ
2: ตรงนี้กฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการทดลองงานนะคะ
3: ครับ
2: ไม่ทราบว่าในกรณีเดียวกันมาใส่เหมือนกันถ้าอยู่ในช่วงทดลองงานสิ่งที่กระทำต่อลูกจ้างนี่สามารถกระทำได้เหมือนพนักงานที่อยู่มานานแล้วหรือเปล่าคะ
3: คืออย่างนี้ครับในกฎหมายแรงงานเนี่ยการทดลองงานก็เหมือนกับทำงานจริงๆเลยนะครับเพราะว่าในบางบริษัทบอกว่าทดลองงาน 4-5 เดือนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันเนี่ยถ้าคุณให้เขาออกคุณต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับก็เท่ากับว่ามันเป็นการทำงานเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ก็คือถ้าทำได้แค่เดือนเดียว
3: ครับ
2: เรามาสาย
3: ครับ
2: อย่างนี้ก็คือ
3: ก็ไล่ออกได้ครับ
2: ต้องจ่ายค่า
3: ต้องเตือนตักเตือนถ้าเป็นการมาสายใช่ไหมครับแล้วก็เตือนนะครับแล้วเราถ้าเขายังทำผิดอีกก็ไล่ออกได
2: ้ถึงแม้จะทำงานมาเดือนนึงแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยหรอคะ
3: ไม่ที่ไม่ต้องจ่ายครับเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดที่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของพูดถึงการมาสายแล้วอันนี้ถ้าเรื่องของการลาป่วยบ่อยๆบ้าง
3: ครับ
2: ค่ะป่วยโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย
3: ์คือกฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเป็นเรื่องการป่วยเนี่ย
2: ค
3: ือกำหนดว่าถ้าลาไม่ถึง3วันเนี่ยก
2: ็
3: คงลาได้ตามปกติแต่ถ้าเมื่อใดที่ลาเกิน3วันลาป่วยนะครับ
2: หมายถึงติดกันไหมคะ
3: ติดกันครับหรือว่าอาจจะค่อมเช่นวันศุกร์แล้วมาอีกทีวันจันทร์อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเขาก็นับรวมเป็น3วันต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับ
2: ค
3: ือถ้าเกิดในกรณีที่มีการลา3วันต่อเนื่องแล้วเนี่ยแล้วนายจ้างเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์นะครับคือขอเรียกอะไรครับก็คือขอเรียกหนังสือรับรองจากแพทย์นะครับไม่ใช่หมอตำแยนะครับต้องเป็นหมอปัจจุบัน
2: ค่ะถ้าไม่มีให้ล่ะ
3: ถ้าไม่มีให้ก็ต้องสอบไปแล้วครับว่าคุณทำให้คุณหยุดโดยไม่ชอบนะครับก็จะต้องถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการแอบอ้างอะไรเราก็ตักเตือน
2: ค่ะ
3: โดยการตักเตือนเป็นเอกสารถ้าเขาทำผิดอีกคราวนี้ก็ไล่ออกครับ
2: ก็เป็นเหตุให้ไล่ออกได
3: ้ไม่ต้องจ่ายเขาเฉยๆครับ
2: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนายจ้างอยู่นะคะต้องดูให้ดีเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะลูกน้องทำผิดนะคะลูกจ้างทำผิดจะตักเตือนกันด้วยปากเปล่าอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะต้องตักเตือนกันด้วยเอกสารนะคะเพราะว่าหลักฐานนะคะที่เราจะเอามายืนยันได้ก็จะมีแต่เอกสารนะคะคำพูดนี่คืออาจจะไม่สามารถนำมายืนยันได้นะคะแล้วผลเสียก็จะตกอยู่ที่ตัวนายจ้างเองค่ะและเรื่องราวของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
4: เบสเป็นเจ้าของกิจการเพิ่งกลับจากดูงานที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาก็เรียกเลขาเพื่อมาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบริษัท
0: นี่คุณยาว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญที่ห้องทำงานผมหน่อยนะ
5: หัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะ
0: อ้าวคุณยามาพอดีเลยฉันนั่งก่อนสิครับ
5: ได้ค่ะ
0: ผมจะปรึกษาเรื่องเวลาพักของบริษัทเราน่ะว่าจะปรับเปลี่ยนดีไหมคุณ
5: ทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนล่ะคะ
0: ก็ผมไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาเขามีเวลาพัก coffee break ด้วยคุณ
5: ก็ดีนะคะทำให้พนักงานได้พักบ้าง
0: ใช่ก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมเวลาพนักงานเขาพัก coffee break นะคุณเขาก็จะคุยได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงาน
6: wow.
0: แต่พอเวลาทำงานเขาก็จะคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียว
5: แล้วมันต่างกับคนไทยยังไงล่ะคะ
0: อ้าวคุณก็คนไทยอ่ะเวลาทำงานเขาก็คุยกันทุกเรื่องยกเว้นเรื่องงานไงคุณ
5: อ๋อมันต่างกันอย่างนี้เอง
0: ก็เพราะอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยจะปรึกษาว่าผมจะปรับลดเวลาพักลงแล้วก็ไปเพิ่มเวลา coffee break คุณว่าผมจะทำได้ไหม
5: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
2: พูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยนี่ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับ การทำงานนะคะเขาค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยการพักก็มีระเบียบวินัยแม้กระทั่งในเวลางานก็จะไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัวกัน
3: ครับผม
2: ต่างจากเรานะคะที่พูดเรื่องส่วนตัวตลอดเวลาในเวลางานได้อันนั้นก็ไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นช่วยผ่อนคลายในเรื่องการทำงานไปนะคะค่ะในส่วนของเจ้าของบริษัทในเรื่องนี้ไปดูงานมานะคะเห็นงานที่ญี่ปุ่นมีการพักเบรกที่เรียกว่า coffee break
3: ครับ
2: ค่ะอยากให้มี coffee break บ้าง
3: ครับ
2: แต่ว่ายังห่วงเวลาพักเที่ยงอยู่นี่สิคะ
3: ครับ
2: คือเขาสามารถที่จะตัดเวลาพักเที่ยงเนี่ยไปใช้เป็น coffee break ได้ไหมคะ
3: ครับคืออย่างนี้โดยหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์จะจัดให้1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยอย่างขั้นต่ำคือ1ชั่วโมงตรงนี้มันก็ต้องมา

0: ดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะซอยนะครับแล้วก็แบ่งให้มันเหมาะสมกับข้อตกลงกันได้นะครับ
1: ก็บริหารเวลาได้อย่างนี้สมมติ1ชั่วโมงมี60นาที
0: ครับ
1: แบ่งคอฟฟี่เบรกสัก20นาที
0: ครับ
1: พัก40นาที
0: ได้ยังทำได้ไม่มีปัญหาครับ
1: อย่างนี้ต้องทำการตกลงกับลูกจ้างก่อนหรือเปล่า
0: ต้องทำการตกลงกันนะครับ
1: ค่ะในกรณีตกลงนี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะเดี๋ยวจะมีการฟ้อง
0: โดยหลักเขาก็ประกาศเลยนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งให้เป็นคอฟฟี่เบรก20นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของพักกลางวันเนี่ยทานข้าวเนี่ยก็40นาทีก็เขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบบริษัทเป็นก็ได้ครับ
1: งั้นก็คือเขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ให้พนักงานของเรารับรู้แล้วนะคะว่าเป็นอย่างนี
0: ้
1: ก็คือจะมาอ้างว่าเอ้ยไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้คือส่วนใหญ่ที่บริษัทที่เขาทำกันก็คือประกาศตรงบอร์ดพนักงานเลยนะครับว่าเวลาที่นี่หรือว่าตอนเข้าทำงานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกคู่มือของพนักงานเนี่ยนะครับว่าเรามีเวลาพักเท่าไหร่นะครับเราให้แบ่งพักยังไงนะครับนี่คือเป็นข้อตกลงได้นะครับ
1: พูดถึงเรื่องการพักกลางวันแล้วนะคะ
0: ครับ
1: นึกถึงว่าถ้าหากพักกลางวันนี่เห็นสาวๆหลายคนเลยชอบออกไปนอกออฟฟิศ
0: ครับ
1: ไปช้อปปิ้งไปอะไรไกลๆบ้างอย่างนี้ทำได้ไหมคะเวลาพักกลางวันเราควรจะอยู่ในบริษัทไหมคะ
0: คือจริงๆออกไปได้ครับก็คือคุณพักคุณจะพักยังไงก็ได้แต่ประเด็นว่าคุณพักแล้วคุณตรงเวลาไห
1: ม
0: ถ้ากลับมาเสียเวลาในจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะตักเตือนคุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วถ้าผิดซ้ำเขาก็ไล่ออกได้นะครับ
1: อันนี้ถ้าสมมติเข้าพักเที่ยงนะคะต้องเข้างานตอนบ่ายในจ้างมาแอบเห็นปุ๊บแล้วว่าคุณเข้างานช้าเข้ามาบ่ายโมงครึ่งอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะจะเป็นกรณีเดียวกับการตอกบัตรมาสายไหมคะอย่าง
0: น
1: ี้
0: ก็ถือว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ใช่ว่ามาสายก็เรียกว่าใช้เวลาเกินนะครับอาจจะเป็นก็เป็นเรื่องที่นายจ้างก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามันเป็นความผิดได้อ
1: ันนี้คือให้ออกได้ใช่ไหมคะ
0: ต้องตักเตือนก่อนไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรแต
1: ่
0: เพียงแต่ต้องตักเตือนแล้วก็ต้องตักเตือนเป็นหนังสือนะครับแล้วก็เขาจะเป็นการผิดซ้ำภายใน1ปีนะครับ
1: ก็คือเหมือนเรื่องเทียบเท่าได้กับเรื่องของการมาทำงานสายตอนเช้านั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันไปใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าในช่วงที่พักเที่ยงค่ะพนักงานก็ไม่ได้ออกไปไกลบริเวณบริษัทนะคะทานข้าวในแคนเตนในโรงอาหารของบริษัทแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างเช่นลื่นล้มก็ได้ถือจานข้าวอยู่ดีใครทำน้ำหกก็ไม่รู้ลื่นล้มหัวฟาดเสียชีวิตซะอย่างนั้น บริษัทจะต้องชดเชยอะไรให้กับลูกจ้างไหมคะ
0: อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเวลางานนะครับอยู่ในที่ทำงานนะครับก็เป็นเวลาพักเขาจะพักยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ว่าพักในที่ทำงานเนี่ยมันถือว่าอยู่ในระหว่างการทำงานนะครับเคยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีแนวคำตัดสินว่า เขาไปพักข้างนอกนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในเวลางานนะครับผม
1: ค่ะคาร์ลอย่างนี้ถ้าเป็นพวกอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาชีพของพวกคุณ Messenger ที่ส่งเอกสารต่าง
0: ๆ
1: ตรงนี้ค่ะเขาจะนับเวลาพักให้ยังไงคะ
0: ต้องตกลงกันนะครับว่าตกลงกันก็คือผมให้คุณพักชั่วโมงนึงนะครับแต่คุณจะไปพักยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับก็ต้องคุยกันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นส่วนตำแหน่งที่ต้องออกข้างนอกครับ
1: ค่ะตรงนี้พูดจะขอพูดถึงย้อนไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยนะคะตอนช่วงแรกก็พูดไปแล้วล่ะว่าถ้าสมมติให้ลูกจ้างออกจากงานใช่ไหมคะจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้อย่างต่ำหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแต่สำหรับบางอาชีพค่ะได้ค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์นะคะได้เป็นวีคๆไปอย่างนั้นจะชดเชยยังไงอะคะ
0: คืออย่างนี้การที่มันไม่ใช่เรื่องของการชดเชยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเวลาที่จะบอกล่วงหน้านะครับพวกนี้ลักษณะคือในจ้างจะต้องถ้าจะให้เขาออกอย่างงั้นนะครับจะให้เขาออกเนี่ยเขาจะต้องบอกล่วงหน้ากฎหมายก็ใช้ว่า1รอบการจ่ายเงินบางคนรอบบางคนก็คือ1เดือน
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเดือนที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์วันที่28
1: ค่ะ
0: ถ้าเราจะให้เขาออกวันที่31มีนาคมเนี่ยเราต้องบอกเดือนกุมภาพันธ์นะครับเช่นกันบางคนที่เขาเป็นรอบการจ่ายเงินเขา15วันเงี้ยวันที่เราอยากจะให้เขาออกเนี่ยคือวันที่30มีนานะครับเราจะต้องบอกเขาวันที่15
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรื่องราวของกฎหมายนะคะเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะเรื่องพักกลางวันนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไปพักขอเดินเล่นต่ออีกนิดนึงนะคะเดินช้อปปิ้งอีกนิดนึงมาสายอันนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คุณนะคะอาจถูกให้ออกจากงานก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกันค่ะว่าเวลานะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ไม่สามารถเอาคืนได้นะคะ

0: เพราะฉะนั้นค่ะเราต้องรักษาแล้วก็บริหารเวลาของเราให้ดีนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับงานของบริษัทคุณเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองด้วยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างลูกจ้างนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของลูกจ้างค่ะหัวหมออีกแล้วค่ะแต่จะหัวหมอยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ
1: นิดและแจ็คเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทเดียวกันทั้งคู่สนิทกันมากจนบางครั้งก็ทำงานแทนกันเมื่ออีกคนไม่ว่างหรือมีธุระ
2: ฮัลโหลนิดเฮ้ยช่วยเราหน่อยดิเราอยู่ข้างนอกแล้วอะเรามาธนาคารว่ะส่งแฟกซ์ให้เราหน่อยเผอิญลูกค้าต้องการรายละเอียดของสินค้าที่สั่งไว
3: ้
2: อะ
3: ได้
2: โอเค
3: เอกสารอยู่บนโต๊ะใช่ไหม
2: จ้าขอบคุณมาก
3: จ้า
1: ทั้งสองช่วยเหลือกันเป็นประจำแต่วันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้น
2: ฮัลโหล
4: ว้าว
2: ว่าไงนิด
5: ช่วยตอบบทให้เราหน่อยสิเราคงไปไม่ทันอะ
2: หรออ
5: ืม
2: โอเคงั้นแกรีบมาเลยนะเว้ย
5: จ้า
1: เมื่อแจ็คตอกบัตรให้นิดไม่นานหัวหน้าก็เดินตามหานิดเพื่อให้ทำงานให
6: ้เอมีใครเห็นคุณนิดบ้างไหมพอดีมีลูกค้าโทรมาตามเรื่องเช็คที่จะขอคืนเงินน่ะ
4: ว้าว
7: แล้วนิด
8: ก็เมื่อกี้ผมเห็นนิดเข้าน้ำอยู่ครับหัวหน้าเดี๋ยวถ้ายังไงนิดมาผมจะบอกให้นะครับ
6: แ
1: จ็คเห็นว่านิดมาไม่ทันแน่จึงทำการปลอมลายเซ็นเพื่อส่งให้ลูกค้าแต่เช็คถูกตีกลับหัวหน้าเมื่อรู้เรื่องก็โมโหมาก
6: คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมสิ่งที่พวกคุณทั้งสองคนทำมันผิดบริษัทจะเสียหายมากแค่ไหนคุณรู้ไหม
5: ไม่ตั้งใจขอโทษจริงนะคะ
8: ขอโทษครับ
6: ไอสิ่งที่คุณทำน่ะมันร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอไล่คุณทั้งสองคนออกแล้วผมจะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นให้พวกคุณด้วย
8: มันไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเจอกันที่ศาลแล้วกันครับ
6: เชิญ
0: คุณผู้ชมคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างด้วยนะคะที่น่ายกย่องก็คือเพื่อนร่วมงานกันนะคะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแต่ในส่วนที่ไม่น่าเอาอย่างค่ะพี่วิรัติคะ
9: ครับ
0: เรื่องของการตอกบัตรแทนตอกบัตรแทนยังไม่เท่าไหร่ค่ะมีเซ็นเช็คเซ็นเลยเซ็นปลอมด้วย
9: ครับ
0: ค่ะตรงนี้ไซขอถามเกี่ยวกับเรื่องตอกบัตรก่อนละกัน
9: ครับ
0: การตอกบัตรแทนกันหรือว่าบางที่สแกนนิ้วอันนี้ปลอดภัยแทนกันไม่ได้อันที่ยังเป็นตอกบัตรหรือว่าสแกนบัตรอยู
9: ่
0: ตรงนี้ถ้าทำแทนกันสามารถไล่ออกได้เลยไหมคะ
9: คือตามแนวกฎหมายเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยที่เป็นคำพิพากษาเดิมเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงนะครับเท่ากับว่าไม่ต้องเตือนไม่ต้องแจกใบเหลืองก่อนก็คือแจกใบแดงได้เลย
0: ไม่ต้อง
9: เตือนไม่ต้องสื่อเลยนะครับถือเป็นความผิดร้ายแรงก็คือไล่ออกได้เลยและไม่ต้องแจกค่าชดเชยด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่คล้ายๆกัน
9: ครับ
0: อย่างเช่นเข้ามาสแกนนิ้วหรือว่าตอกบัตรนะคะตอนเช้าแล้วก็ออกไปเลยไม่มาทำงานตอนเย็นแอบมาสแกนกลับค่ะ
9: ครับ
0: อย่างนี้ถือว่าร้ายแรงเหมือนกันไหม
9: ก็ร้ายแรงครับก็หมายถึงว่าเป็นการทุจริตต่อนายจ้างครับมันก็ทำให้นายจ้างเสียประโยชน์ครับก็ถือว่าก็ร้ายแรงก็ไล่ออกไปเลย
0: ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าพี่ทนายวิรัติพูดมาว่ามีกรณีร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงนะคะก็จะให้พี่วิรัติช่วยยกตัวอย่างนิดนึงว่ากรณีร้ายแรงมีกรณีอะไรบ้างที่ไล่ออกได้เลยกับกรณีไม่ร้ายแรงอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
9: ครับเอาหลักๆคือก่อนนะครับว่าที่ร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตทุจริตนายจ้างเช่นง่ายๆเลยเราขโมยเงินนายจ้าง
0: ค่ะ
9: อันนี้ชัดเลย
0: ค่ะ
9: นะครับหรือเราเป็นเซลนะครับแล้วเรารับเงินจากลูกค้ามาและไม่นำเงินเข้าบริษัทก็เป็นยักยอกนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับเป็นทุจริตนะครับหรืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือการตอกบัตรแทนกันอันนี้ก็คือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับหรือที่เป็นที่เขาจะส่วนใหญ่ที่จะโดนกันเยอะๆนะครับก็คือว่าขโมยทรัพย์สินของนายจ้าง
0: อันนี้ถ้าเป็นของแบบเครื่องใช้สำนักงานทั่วไปล่ะคะปากกาสมุดอะไรพวกนี้ค่ะ
9: ครับ
0: ถือว่า
9: จริงๆทำเป็นเรื่องเล่นไปนะครับแต่ว่าเคยมีแนวฎีกาว่า เขาเอาอะไรกระดาษของบริษัทกลับบ้านไปนี่ไล่ออกนะครับ นะครับเพราะมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง
0: ตรงนี้ในกรณีที่เป็นโทษร้ายแรง
9: ครับ
0: ตรงนี้เราต้องจ่ายเงินชดเชยไหมคะ
9: ไม่ต้องครับคือไล่ออกแล้วก็จบเลย
0: ค่ะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโทษร้ายแรงนี่คือรู้ไว้เลยว่าคุณจะไม่ได้เงินชดเชยจากนายจ้าง
9: ครับผม
0: ค่ะมาที่กรณีของตอกบัตรผ่านไปแล้วมาถึงในละครนะคะกรณีของที่เซ็นเช็คแทนกัน
9: ครับ
0: อันนี้จะพิจารณาว่าเป็นร้ายแรงไหมคะ
9: จริงๆมันมีความผิดตรงที่ว่าคุณปลอมไงปลอมนี่เป็นความผิดกฎหมายทางอาญานะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดดำเนินคดีไปเนี่ยมันก็เสียหายครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะไล่ออกได้
0: นอกจากไล่ออกแล้วนี้สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกได้ไหมคะที
9: ่ก็คือเรื่องของการปลอมแปลงก็ว่านไปนะครับตามเนื้อหาของคดีไปนะครับ
0: ตรงนี้โทษหนักไหมคะ
9: ปลอมนี่จำคุก10ปีนะครับถึงขั้นแล้วมันเป็นปลอมเอกสารสิทธิ์ด้วยมันก็สูงครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เขาเป็นเพื่อนกันเขาพูดว่าเขาไม่ได้ปลอมยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเซ็นแต่ลายเซ็นมันไม่ตรงอย่างที่ลูกค้าบอกตรงนี้ยังจะพอแย้งได้ไหมคะ
9: ก็ต้องไปว่ากันในศาลนะครับนะครับคดีพวกแรงงานหรือคดีอาญาก็ต้องไปสืบคดีกันในศาลเท่านั้นนะครับ
0: ทันทีเราก็พูดเรื่องจริงใช่ไหมคะแล้วก็ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานะคะพี่วรัตน์เคยมีคดีไหนไหมคะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะการจ้างงานที่มันเป็นปัญหาเรื่องการทุจริตหรือว่าไม่ตรงต่อเวลา
9: ที่ผมเจอนะครับก็เป็นว่าลูกจ้างเนี่ยนะครับเวลาที่เป็นเรามอบหน้าให้เขาเนี่ยเขาเป็นเซลล์เป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปทำหน้าที่คือขายสินค้านะครับแล้วปรากฏว่าลูกค้าก็จ่ายเงินนะครับจ่ายเงินจำนวนมากเขาก็รับมาแต่ไม่นำเงินเข้าบริษัทเลยนะครับก็พอถึงเวลาผ่านไปในจ้างก็เช็คเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
0: เงินหายไป
9: เงินทำไมมันไม่เข้าทางลูกจ้างก็บอกว่าอ๋อทางลูกค้าเนี่ยยังไม่จ่ายเงินเขาทางนายจ้างก็สงสัยเอ๊ะทำไมของแล้วก็ส่งไปแล้วทำไมมันถึงไม่ได้เงินก็เลยเอะใจก็เลยให้ฝ่ายบัญชีเนี่ยโทรศัพท์ไปที่ลูกค้าลูกค้าก็เฉลยเลยครับว่าจ่ายตั้งแต่2วันแรกที่การมาวางบิลแล้วนะครับลูกจ้างก็เลยตอนนี้เราก็ดำเนินคดีเขานะครับในข้อหายักยอกทรัพย์ของนายจ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ไล่ออกไปนะคร
0: ับ
9: อ
0: ันนี้ในการดำเนินคดีเรื่องนี้คือไล่ออกแล้วลูกจ้างต้องชดใช้เงินคืนไหมคะที่
9: ต้องชดใช้คืนครับต้องชดใช้ต้องคือต้องจ่ายคืนง่ายๆนะครับผม
0: รายนี้นี่ถูกจำคุกไหมคะ
9: คดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการยักยอกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาคืนหมดทางเราก็ยินดีจะไม่ดำเนินคดีเขาต่อ
0: ค่ะก็คือจบตรงนั้นไปขอให้เขาได้ชดใช้มา
9: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเขาคงได้รับบทเร
9: ีย
0: น
9: แต่เราก็ไล่ออกเขาไปแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในการทำงานนะคะเราต้องมีคติเตือนใจข้อนึงเลยก็คือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะเพราะการโกงบริษัทนะคะหรือว่ายักยอกของบริษัทเนี่ยเราอาจจะมีเงินใช้ชั่วคู่ชั่วคราวมีของใช้ชั่วคู่ชั่วคราวนะคะแต่ในระยะยาวเราอาจจะถูกดำเนินคดีได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลูกจ้างและนายจ้างกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตาม Twitter ของพี่ทนายวิรัตได้นะคะหรือว่าไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยตรงได้เลยนะคะทาง LINE ของพี่ทนายวิรัตนะคะที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะในเรื่องตอนที่ผ่านๆมาอาจจะดูไม่ทันนะคะในรายการของเราก็สามารถดูรายการของเรานะคะย้อนหลังค่ะได้ที่เว็บไซต์ของรายการเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกฎหมายคลายเครียดปี2กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วนะครับแน่นอนครับว่าหน้าที่ของผมในช่วงต้นรายการแบบนี้คือช่วงตลอนหาเรื่องนะครับจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในของเราในช่วงทนายคลายฉงนนะครับแต่วันนี้พามาปราจีนบุรีทั้งทีนะครับก็ต้องพามาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเขาซะหน่อยนะครับที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับและนี่ก็คือน้ำตกเขาอีโต้นั่นเองครับ

0: จุดเด่นของน้ำตกเขาอีโต้แห่งนี้นะครับก็จะมีน้ำไหลลงมาไล่ระดับเป็นชั้นๆนะฮะอย่างที่เห็นว่าไหลลงมาแบบเอื่อยๆในชั้น1กับชั้น2เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมีผู้คนบริเวณนี้มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถเล่นน้ำได้แบบสบายๆเลยนะครับเห็นน้ำตกแล้วผมก็อยากเล่นนะแต่แหมเสียดายวันนี้ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปพบแขกรับเชิญคนแรกของเราเลยดีกว่าครับเขาจะมีเรื่องอะไรข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมาถามไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากไปเดินเล่นเย็นใจที่น้ำตกเขาอิโต้มาแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญเราแล้วครับตลอดหาเรื่องคนที่หนึ่งพี่เบนจามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนจามาเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็คือตัวพี่เป็นสาวโสด
0: ครับ
2: ก็มีทรัพย์สินอยู่เล็กน้อยอยากจะทราบว่าถ้าเราเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้มอบทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับใครทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกไปอยู่กับใคร
0: อ๋อคือว่าง่ายขอโทษนะฮะไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุไว
2: ้
0: ว่าจะให้มรดกตกทอดนี้ไปอยู่กับลูกหลานคนไหนยังไงเพราะว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทรัพย์สินจำนวนเยอะไหมทำให้เรากังวลได้ไหม
2: มันก็เล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้ใช่ไหมฮะมีที่ดินมีรถมีบัญชีเงินสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
0: ไม่น้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมไม่น้อยแล้วล่ะ
2: มันน้อยค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่กับใคร
0: แล้วมีลูกหลานพี่น้องญาติที่เคยสนิทสนมกันไหมครับ
2: มีพี่ชายกับน้องชายตามสายเลือด
0: ครับแล้วใจเราล่ะเราอยากจะทำพินัยกรรมโดยระบุให้ใครเป็นพิเศษไห
2: มในเมื่อมันจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายก็คิดเลยว่าอยากจะให้หลานที่เคยเลี้ยงดูมาเขาเป็นผู้ดำเนินการ
0: ดำเนินการอะไรฮะ
2: ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับทางราชการอะไรเพื่อให้ได้มรดกที่นี้มาแล้วก็จะได้เป็นคนจัดการให้กับพ่อและลุงของเขา
0: หมายความว่าไงตรงนี้ขยายความนิดนึง
2: ไม่หมายความว่าถ้าเผื่อว่าให้กับพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปติดต่อประสานงานกับจัดการมรดกไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้

0: เงี้ยไม่คล่อง
1: คือทำไม่เป็นว่างั้น
0: ใช่
1: ให้หลานชายคนนี้ที่เป็นคนรู้เรื่องเอกสารเรื่องการติดต่อราชการเนี่ยช่วยประสานงานติดต่อให้
0: ใช่
1: พี่เบนก็เลยอยากจะมอบมรดกให้หลานคนนี้ด้วย
0: ค่ะเพื่อว่าเขาจะได้ดูแลผู้สูงอายุ
1: เหมือนเป็นผู้จัดการมรดกว่างั้นแล้วเขาก็ไปจัดสรรเอาเองว่าเขาจะไปจัดสรรให้พ่อให้พี่ให้ใครต่อใคร
0: ใช่
1: นะครับเจ้าตัวรู้เรื่องยังครับเนี่ยได้มีการเกริ่นกับเจ้าตัวไว้ไหม
0: เขาก็พอทราบบ้างนะเพราะว่าเหลือเขาคนเดียวที่ดูแลอยู
1: ่บอกแสดงว่าที่เหลือก็อาจจะห่างเหินกันไปแล้วนะครับเหลือคนนี้คนเดียวแต่ที่อยากรู้คือจนกว่าจะมีการลงลายลักษณ์อักษรในพินัยกรรมเป็นหลักฐานเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับมรดกตกทอดทั้งหมดนี้มีหนี้สินด้วยไหมฮะนอกจากทรัพย์สินแล้วมีด้วย
0: มี
1: หนี้สินที่เราไม่รู้นะว่าทางพินัยกรรมมีผลยังไงนะฮะเอาเป็นว่าผมถาม2 อย่างเลยแล้วกันทั้งทรัพย์สินทั้งหนี้สินเนี่ยจะตกไปอยู่กับใครทรัพย์สินใครจะได้รับไปต่อหนี้สินใครจะต้องรับช่วงต่อไปจัดการใช้หนี้ให้หรือเปล่าในกรณีที่ยังไม่ได้ระบุชื่อผู้รับมอบมรดกเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบนที่นำประสบการณ์เรื่องราวมาแบ่งปันแล้วก็คำถามสำหรับทนายวิรัตินะครับขอบคุณมากครับรบกวนทนายวิรัตชี้แจงแถลงไขหน่อยนะฮะส่วนตอนนี้เราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: เบนจมาศเป็นสาวโสดที่มีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งทั้งที่ดินและเงินสดซึ่งตนเองยังไม่ได้ทำพินัยกรรมและเธอก็มีพี่ชายและน้องชายตามสายเลือดเบนจมาศจึงอยากให้หลานชายเป็นคนจัดการเรื่องมรดกให้กับพ่อและลุงของหลานคนนี้เพราะกลัวว่าพี่ชายกับน้องชายของเบนจมาศจะทำเรื่องติดต่อกับทางราชการไม่ถูกจึงอยากรู้ว่าถ้าตนเสียชีวิตก่อนทำพินัยกรรมทรัพย์สินจะตกอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีครับพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องราวปัญหาของสาวโสดนะคะแบบพี่เบญจมาศเลยก็คือเรื่องทรัพย์สินนี่เลยนะคะว่าไม่รู้จะให้ใครไม่มีลูกแต่มีหลานมีพี่ชายไซถามก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่พี่เบญจมาศไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว
5: ้ครับ
4: ตรงนี้ทรัพย์สินจะตกไปอยู่ที่ใครบ้างคะ
5: เอางี้นะครับน้องเอาเข้าใจแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือว่าเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยจะตกสู่ทายาทนะครับทายาทจะมีทั้งหมดก็คือเรียกว่ามีหลายลำดับนะครับแต่ว่าลำดับที่แรกที่จะได้นะครับก็คือพ่อแม่
4: พี่เบญจมาศก่อน
5: ใช่
4: ค่ะ
5: นะครับถ้าพ่อแม่ไม่มีตัดไปนะครับ
4: ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว
5: ใช
4: ่ค่ะ
5: ตัดไป
4: ค่ะ
5: ต่อมาคือมีลูกไหม
4: ไม่มี
5: ตัดไป
4: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็จะมาต่อที่ว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คือต่อมาก็เป็นพี่น้องละ
4: มีอันนี้มีพี่น้องพี่ชายและน้องชาย
5: ก็จะเป็นพี่น้องได้นะครับ
4: ค่ะอย่างนี้มรดกจะตกถึงหลานไหมคะหรือว่าจะหยุดอยู่แค่พี่น้อง
5: จะตัดอยู่แค่ถึงพี่น้องนะครับไปเอาชั้นที่สนิทกันสมมติว่าเขามีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คน
4: ค่ะ
5: นะครับก็4คนได้แต่ถ้า4คนเนี้ยตายไปสักคนนึงหรือว่าตายอีกคนก็รู้ว่าแต่ถ้าเขายังมีทายาเขามีลูกของพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยก็จะมารับมรดกแทนที่
4: อ๋อก็คือถ้ามีพี่น้อง3คน
5: ครับ
4: สมมติพี่คนโตเสียชีวิตไปปุ๊บแต่ว่าพี่คนโตเนี่ยมีลูกชายอยู
5: ่ครับ
4: ลูกชายก็มีสิทธิ
5: ์มารับมรดกรับมรดกแทนที่ได้นะครับ
4: ค่ะแต่ในเรื่องของพี่เบญจมาศเนี่ยเหมือนพี่เบญจมาศจะไว้ใจหลานคนนึงมากเลยหรืออาจจะมีหลานคนเดียวเนี่ยนะคะ
5: ครับ
4: แล้วอยากให้หลานเนี่ยช่วยดูแลเรื่องมรดกเพราะว่าพี่ชายกับน้องชายก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการไปติดต่อกับราชหน่วยงานราชการหรืออะไรพวกนี้อย่างนี้เราสามารถเรียกหลานของพี่เบญจมาศว่าเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมคะต่อเมื่ออะไร
5: เอาง่ายๆครับถ้าวิธีนี้ง่ายผมแนะนำเลยครับถ้ามันเพราะมันไปข้ามสายไม่ได้เพราะงั้นทำได้อย่างเดียวครับคือเขียนพินัยกรร
4: ม
5: การเขียนพินัยกรรมเนี่ยก็ระบุไปเลยครับว่าให้หลานเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกและก็รับมรดกนะครับอย่างนี้ชัดเจนสุด
4: ผู้จัดการมรดกอยากให้พี่วิรัตอธิบายคำว่าผู้จัดการมรดกให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงอาจจะคุณผู้ชมบางท่านจะยังไม่เข้าใจว่าผู้จัดการมรดกคืออะไร
5: ถ้าเราดูละครเราจะเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดถ้าเป็นละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นคนที่ได้ทรัพย์สิน

0: สุด
1: ใช่
0: ไม่ใช่จริงๆแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรมรดกต่างๆให้กับทายาททุกคน
1: ถ้าอย่างนั้นทานายถือเป็นผู้จัดการมรดกไหม
0: เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้นะครับอย่างเช่นปีนี้เขามีการตั้งให้ทนายเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้นะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันจะจำเป็นไหมเดี๋ยวนี้ก็บางทีเปลี่ยนอย่างทนายเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นญาติพี่น้องเขานั่นแหละนะครับ
1: เราพูดกันถึงเรื่องทรัพย์สินไปละพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องได้ไปละมาถึงสิ่งที่จะต้องเสียบ้างคือหนี้สินเพราะว่าพี่เบนจามาศก็มีหนี้สินอยู่บ้างตรงนี้หนี้สินใครจะเป็นคนจ่ายชำระหรือว่ามันจะสูญสิ้นไปกับคนที่สร้างหนี้ไว้เลย
0: ไม่ใช่ก็คืออย่างนี้ครับรับทั้งทรัพย์สินก็รับหนี้สินไปด้วยนะครับคือใครรับในฐานะเป็นทายาทรับทรัพย์สินไปด้วยก็จะรับหนี้สินไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือหมายถึงว่าถ้าแล้วถ้าหนี้สินมันมีจำนวนมากกว่ามรดกที่ได้รับอย่างเช่นพี่ชายของพี่เบญจมาศได้เงินส่วนแบ่งกันไปคนละ1ล้านบาทนะคะเป็น2ล้านบาทแต่หนี้สินกับมี4ล้านบาทตรงนี้จะทำยังไงคะ
0: ก็คือเราก็จะชำระเฉพาะที่เราได้รับมาเท่านั้นนะครับสมมติว่าเรามียอดหนี้เรามีรับมรดกมาทั้งหมด2ล้านแต่มีทั้งหมด4ล้านนะครับเราก็จ่ายคืนเข้าไปครับ2ล้านอีก2ล้านก็เรียกจากเราไม่ได้นะครับก็ไปเรียกกับจากคุณที่บนสวรรค์
1: ค่ะก
0: ็คือเรียกไม่ได้
1: ก็สรุปคือท่านที่สินมันเกินจากมรดกที่ได้รับก็ไม่ได้เท่ากับไม่ได้อะไรเลย
0: ใช่ครับ
1: คือตอนแรกได้เงินล้านหนึ่งดีใจอาจจะบางท่านได้เงินล้านดีใจแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วหนี้สินมากกว่าก็หักกบลบหนี้กันไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นผู้ตายนี่ไม่ได้มองในกรณีของพี่เบญจมาศนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยากันสามีไปสร้างหนี้เอาไว
0: ้ครับ
1: ตามละครมีบ่อยค่ะมีคนอยู่ดีมาทวงหนี้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาสามารถทวงหนี้ที่ภรรยาได้หรือคะที่สามีก่อไว้ด้วยภรรยาไม่ได้รู้ตัวเลย
0: คือถ้าไม่ได้มีการยินยอมนะครับถ้าไม่มีการเช่นไม่ได้มีการเซ็นยินยอมหรือว่ารับรู้เนี่ยนะครับมันก็เรียกจากภรรยาไม่ได้ครับ
1: ก็คือจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะที่ถือว่าเป็นการยินยอมตรงนี
0: ้อย่างเช่นเราเห็นมันเวลาไปกู้ยืมแบงค์เนี่ยกู้ธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องเรียกมาเลยว่าคุณสมรสมีคุณสมรสไหมก็มาเซ็น
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นถือว่ายินยอมละ
1: ถ้าอย่างนั้นก็คือยินยอมก็คือสามารถมาทวงหนี้ได้
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่มันจะอยู่ในสินสมรสด้วยนะครับ
1: ค่ะพอดีเซเป็นคนดูละครมากไปดูตามในละครคือละครค่ะอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเนาะตรงนี้เราก็มาพูดคุยกันเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถูก
0: เพราะคนเขียนละครคือคนไม่ได้เรียนกฎหมายเขาก็เขียนไปแนวนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้มีนะครับคนที่เขียนนิยายมาถามผมประจำเลยว่าพอดเรื่องนี้ได้ไหมบอกว่าได้ได้
1: เพราะปัจจุบันนี้มันสามารถตรวจสอบกันได้แล้วจับผิดกันได้แล้วนะคะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอีกเรื่องนึงที่เห็นบ่อยก็คือเรื่องของบุตร อยู่ดีๆมีลูกมาจากไหนไม่รู้มาเรียกร้องมรดกบอกว่าเป็นลูกของผู้ตายตรงนี้สามารถทำได้เหมือนในละครไหมคะที่จะขอแบ่งมรดกได้เลย
0: มีสิทธิ์ครับถ้าเขาเป็นลูกนี่ ถ้าเขาในกรณีอย่างคุณป้านะครับตรงนี้ครับ
1: ค่ะพี่เบญจมาศค่ะ
0: พี่เบญจมาศเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตลง
1: ค่ะ
0: นะครับไม่รู้ใครโผล่มาครับบอกเป็นลูก
1: ค่ะ
0: ทันใดนั้นเนี่ยคนที่จะต้องได้รับคืออย่างเช่นพี่ชายน้องชายเนี่ยจะถูกตัดไปเลย
1: เขาต้องมีการสอบสวนก่อนไหมคะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่แสดงความเป็นบุตร
0: เช่นอาจจะมีเรื่องของการมีสุทธิบัตินะครับว่าตนเองเป็นลูกถ้าโผล่มาเนี่ยเป็นเรื่องเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเท่ากับว่าพี่น้องถูกตัดไปเลยนะครับยกเว้นถ้ามีการทำพินัยกรรมมันจะตัดหมดเหมือนก
1: ันอ๋อคือพินัยกรรมนี่เป็นตัวที่ตัดสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมายที่ควรจะได้รับ
0: ของทายาททั้งหมด
1: ของทายาททั้งหมดอ๋ออย่างเช่นลูกยังไงก็ต้องได้รับแน่นอนอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆมีพินัยกรรมจากไหนก็ไม่รู้
0: คือตัดลูกเลย
1: แม้แต่พินัยกรรมนั้นให้กับคนที่ไม่ใช่เครือญาติเลยได้ไหมคะ
0: ให้กับคนใช้ก็ได้ให้กับภรรยาน้อยก็ได้นะครับตรงนี้มีปัญหาหมดเลยคือได้รับหมดเลย
1: เพราะฉะนั้นพินัยกรรมนี้เป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็อันตรายพอสมควรนะคะถึงมีเหตุปลอมแปลงพินัยกรรมกันอยู่บ่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: นะคะพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำพี่เบญจมาศได้มั้งคะในกรณีนี้ว่าพี่เบญจมาศควรมีขั้นตอนการปฏิบัติยังไงบ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินจะตกไปอยู่กับคนที่ต้องการจะให้
0: แนะนำนะครับถ้าไม่มีการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันจะตกสู่ทายาทโดยธรรมก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะให้ตกกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องระบุก็คือทำเรื่องของการทำพินัยกรรมอันนี้จะชัดเจนเลยคือคนนั้นจะได้คนเดียวนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องของมรดกทรัพย์สินพินัยกรรมต่างๆนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามตลอดหาเรื่องกับคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตน์นะครับตอนนี้

0: ที่แขกรับเชิญท่านที่สองพี่อำนวยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่อำนวยแต่เป็นสุภาพสตรีนะฮะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาปรึกษาเล่าให้ฟังได้เลยครับ
1: เคมีก็ได้หวังอยู่นาคณาติดกันจ้ะ
0: มีที่นาติดกัน
1: จ้ะที่นาติดกันแล้วยายมีก็จะปลูกต้นไม้แต่ยายหวังไม่ยอม
0: ปลูกตรงไหนครับ
1: ปลูกคะนาเลยค่ะปลูกคะนาจะเอาไถดินไถขึ้นให้กว้างเม็ดนึง
0: คือว่าง่ายเดี๋ยวผมลองนึกภาพตามมีที่นาติดกันแสดงว่าคะนาเนี่ยเป็นตัวแบ่งแบ่งเขตที่ดินของทั้งสองคนแล้วเส้นแบ่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ยายมีจะขยายล้ำก็ไม่ได้แดนตัวเองหรือขยายไปในที่ได้หวังครับ
1: ขยายไปหาตัวเองอะ
0: ขยายเข้ามาขยายเข้ามาสมมติพี่เป็นยายหวังผมเป็นยายมีนะ
1: จะปลูกต้นไม้
0: ผมขยายเข้ามาเพื่อจะปลูกต้นไม้ในแดนผมแล้วไงต่อครับ
1: ปลูกแล้วก็ยายหวังเขาไม่ยอมเขากลัวใบไม้จะมาใส่นาเขาเพราะว่านาเขาปลูกข้าวมันจะไม่งาม
0: ใบไม้ใส่งา
1: แล้วใบไม้จะร่วงใบไม้จะร่วงแล้วมันเป็นร่มเงา
0: พอ
1: โตขึ้นจ้าโตข
0: ึ้นจะร่วงแล้วก็ร่มเงาของต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยมันจะไปบังแสงทำให้ข้าวไม่งอกงาม
1: จ้า
0: แล้วสุดท้ายได้ปลูกไหมเนี่ย
1: ปลูกค่ะ
0: ก็ปลูกนะฮะเป็นต้นไม้ใหญ่ด้วย
1: ใหญ่
0: เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกเพราะนั้นร่มเงาเกิดขึ้นแน่นอน
1: อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ทำนาก็ไถยายหวังไถที่ก็ลูกล้ำมากินทางนาของยายมีเห็นลูกล้ำมากเขาก็ไม่ยอมเอาเจ้าหน้าที่มาล้างวัด
0: มาล้างวัดให้รู้ว่าที่ฉัน
1: พอล้างวัดเสร็จก็เจ้าหน้าที่มาปักหมุดเสร็จยายหวังเขาจะแบ่งที่ให้ลูกหลานเขาก็เลยมาปักแดนของเขามั่งแต่มันข้ามบุตรของเจ้าหน้าที
0: ่อ๋อไม่สนใจบุตรเจ้าหน้าที่
1: ไม่สนใจจ้ะ
0: ครับพอยายหวังมาปักหมุดลุกล้ำเขตเจ้าหน้าที่แล้วยังไงต่อครับ
1: ทำใบสัญญาขึ้นให้ยายมีเซ็น
0: ให้ยายมีเซ็นแบบรับรู้รับรอง
1: จ้ะ
0: แล้วยายมียอมเซ็นไหม
1: เซ็นค่ะเซ็น
0: เซ็นด้วย
1: เซ็น
0: ทำไมยอมเซ็นนะเหมือนไม่อยากมีปัญหาเงี้ยหรออ
1: ยู่ไม่อยากมีปัญหาเป็นเพื่อนบ้านอ่ะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากใหมีปัญหากัน
0: ก็เลยเซ็นไป
1: จ้าเซ็นไป
0: ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะฮะยายหวังพอใจยัง
1: ไม่พอใจยายหวังใจก
0: ็ไม่พอใจแล้วอีกอ่ะ
1: อยากตัดต้นไม้อ่ะอยากตัดต้นไม้
0: ที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเลยนะ
1: ต้นไม้ติดใจอยู่อยากตัดต้นไม้อยากโค่นต้นไม้แต่ยายมีเขาไม่โค่น
0: ครับ
1: แต่ยายหวังก็อยากยายหวังเขาจะถ้าใบไม้ในเมื่อไม่ตัดถ้าใบไม้ถ้าในเมื่อไม่ตัดใบไม้อย่ามาลุกล้ำนาฉันถ้างั้นฉันจะไปแจ้งความ
0: อ๋อข่มขู่เลยไม่ตัดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใบไม้หล่นใส่นาฉันเนี่ยฉันแจ้งความนะ
1: จ้ะ
0: คร
1: ับแล้วจะอยากทราบว่าเอาผิดยายมีได้หรือเปล่าก
0: รณีที่ถ้าใบไม้ยายมีหล่นใส่
1: จะตัดต้นไม้มีสิทธิ์ตัดต้นไม้ได้หรือเปล่า
0: อ๋อยายมีทำใบไม้หล่นใส่ที่ยายหวังเนี่ยผิดไหมแจ้งความได้หรือเปล่ารวมถึงยายมีต้องตัดต้นไม้ที่เป็นปัญหาเนี้ยที่ปลูกในที่ดินของตัวเองหรือเปล่านะครับขอบคุณพี่อำนวยมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับปัญหาที่ดินปัญหาเพื่อนบ้านนะครับเกิดขึ้นมากมายครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะฮะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับยายมีกับยายหวังมีที่นาติดกันโดยมีคันดินเป็นแนวกั้นนะครับยายมีเองเนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกในที่ของตัวเองแต่ยายหวังไม่อยากให้ปลูกนะครับเพราะว่ากลัวจะไปบังแดดในที่นาบ้างกลัวกิ่งไม้ใบไม้จะไปร่วงใส่ที่นาตัวเองบ้างรวมถึงยายหวังก็มีการไถที่เข้ามารุกล้ำที่คันดินตรงกลางนี้เนี่ยจนกระทั่งยายมีก็เรียกเจ้าหน้าที่มาปักหมุดมารังวัดให้รู้ว่าที่ดินที่แท้จริงมันแค่ไหนกันแน่แต่จนแล้วจนรอดยายหวังก็ยังไม่ยอมนะครับไม่สนใจหมุดเจ้าหน้าที่สร้างหมุดของตัวเองล้อมรั้วเข้ามาในที่ดินของยายมีอีกชั้นแถมยังให้ยายมีเซ็นยินยอมอีกต่างหากซึ่งยายมีไม่อยากมีปัญหาก็เลยเซ็นไปนะฮะแต่แค่นั้นยายหวังยังไม่พอใจครับอยากจะให้ยายมีโค่นต้นไม้ทิ้งโดยข่มขู่ว่าถ้าไม่โค่นเนี่ยใบไม้เธอมาหล่นใส่ที่ฉันจะแจ้งความนะเลยอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้แจ้งความได้ไหมนะครับหรือท้ายที่สุดแล้วยายมีต้องโค่นต้นไม้หรือเปล่านะครับไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: ยายมีและยายหวังมีที่นาติดกันและเป็นเพื่อนบ้านกันโดยแต่เดิมจะมีคันนาเล็กๆกั้นเป็นทางเดินและเป็นสิ่งที่แบ่งเขตของที่นาวันหนึ่งยายมีอยากจะปลูกต้นไม้ที่ด้านข้างนาเพื่อให้ร่มเงา

0: จึงไถดินขึ้นไปเป็นทางเดินเพิ่มจากคันนาอีก1เมตรในที่นาของตนเองเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขวางทางเดินหลังจากนั้นต้นไม้ก็ได้เติบโตขึ้นในที่นาของเยมีซึ่งมันก็ให้ร่มเงาแก่ทั้งคู่เยหวังรู้สึกว่าต้นไม้กีดขวางทางเดิน
1: เอ้ยยายมีเอ้ยจะช่วยตัดต้นไม้ของแกเนี่ยออกไปทีเถอะข้าวในนาฉันจะไม่โตเพราะต้นไม้แกแล้วเนี่ย
2: ฉันไม่ตัดดอกต้นไม้เนี่ยมันก็อยู่ในที่ของฉัน
0: ทุกครั้งที่ทำนาเยหวังจะไถกินพื้นที่ของคันนาไปด้วยทุกครั้งจนทำให้คันนาแคบลงอยู่มาวันหนึ่งเยหวังต้องการแบ่งมรดกให้ลูกหลานจึงนำเสามาปักกลางทางเดินซึ่งล้ำเข้าไปในเขตนาเดิมของเยมีเยมีจึงให้เจ้าหน้าที่มาทำการวัดพื้นที่เพื่อปักหมุดทำให้ที่ดินที่เยหวังจะแบ่งให้ลูกหลานเล็กลงสร้างความไม่พอใจให้กับเยหวังเยหวังจึงทำรั้วกั้นที่นาโดยปักเสาไว้ที่กลางทางเดินใหม่ซึ่งกินพื้นที่เข้าไปในที่นาของเยมีโดยไม่สนใจหมุดที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการวัดไว้แล้วทำเอกสารให้เยมีเซ็นยินยอมให้ทำรั้วเยมีเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันจึงยอมเซ็นเพื่อไม่ให้ผิดใจกันต่อมาเยหวังโวยวายให้เยมีตัดต้นไม้ทิ้งเพราะทางเดินแคบลงแต่เยมีก็ปฏิเสธเยหวังจึงขู่ว่าถ้าใบไม้ปลิวลงมาในที่นาของตนจะฟ้องร้องเยมี
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะเรื่องราวที่พี่อำนวยนำมาฝากเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเยมีกับเยหวังเป็นเรื่องที่ดินดูแล้วเหมือนเยหวังนี่ก็นะนิดนึงจะเอาเปรียบบ้านใกล้เดือนเคียงที่ใกล้ที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะไปที่เรื่องเล็กๆก่อนเลยดีกว่าเรื่องของใบไม
5: ้
4: ที่เยหวังไม่พอใจเยมีมาตลอดเลยก็คือใบไม้ร่วงใส่ที่ดินหรือแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยล่มเงาแผ่ไปถูกต้นข้าวในที่นาของเยหวังจนต้นข้าวไม่ค่อยเจริญเติบโตตรงนี้มีผลทางกฎหมายที่จะฟ้องร้องกันได้ไหมคะ
5: คือถ้าไปทำให้เขาสกปรกก็ต้องรีบไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องบังเนี่ยตรงนี้ก็มันเคยมีนะมีเคยมีคำตัดสินอันนึงก็คือเรื่องของการบังแสงแดดนะครับก็ต้องไปว่ากันคือต้องฟ้องร้องแต่คือผมว่าในส่วนเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นฟ้องร้องกันแล้วก็ศาลคงจะต้องถามทนายวางหรือเปล่า นะครับ
4: ค่ะแต่ดูแล้วเป็นเรื่องของการงองแงกันเพื่อที่จะเอาที่ดินเพิ่มขึ้นของเยหวังมากกว่านะคะเพราะว่าเยมีเนี่ยต้องการจะถมที่เพิ่มก็คือใช้ดินถมที่ต่อจากคันนาเลยแต่ว่าก็ถมมาในส่วนของที่ของตัวเองไม่ได้ไปลุกล้ำอะไรเยหวังเลยตรงนั้นเยมีสามารถทำได้ไหมคะหรือว่าจะต้องขอจากเยหวังโดยเป็นหนังสือให้เยหวังเนี่ยยอมรับก่อนถึงจะขยายพื้นที่เข้าที่ตัวเองได
5: ้คือถ้าขยายของตัวเองมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเราทำคือเรามีสิทธิ์ที่ในเขาเรียกบนดินและใต้ดินในส่วนของที่ดินเราทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ไปทำให้คนอื่นเสียหายนะครับ
4: ค่ะก็คือมีสิทธิ์ไม่เป็นไรถึงแม้ที่เหมือนถึงแม้การถมจะไปต่อที่รอยต่อนะ
5: ครับครับยังไงก็คือทำอยู่ในที่ตัวเองก็จบไม่เป็นไรนะครับ
4: ค่ะแล้วต่อมาเลยค่ะก็มีการเรื่องที่ดินกันนี่แหละจนเยหวังอยากยกที่ดินให้ลูกแต่ด้านไปเอาจะพยายามที่จะล่วงล้ำไปในเขตของเยมีค่ะ
5: ครับ
4: จนเยมีเนี่ยตามเจ้าหน้าที่มาปักหมุดตรงนี้เยมีทำถูกไหมคะในการตามเจ้าหน้าที่มาปักหมุดเนี่ยค่ะ
5: คือทำถูกต้องแล้วก็คือเป็นการที่จะได้รู้ว่าอาณาเขตของเรามีอะไรที่ไหนบ้างทำได้ดีนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับ
4: ก็คือถ้ามีกรณีเกี่ยวกับที่ดินแบบนี้การปักหมุดนี่คือเรายึดถือหมุดได้โดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะ
5: ครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นี่คือเป็นท่านเป็นกลางครับก็จะมาปักหมุดว่าตรงไหนคือส่วนที่ของเราตรงไหนคือส่วนของข้างบ้านเรานะครับ
4: ค่ะแต่เยหวังค่ะดื้อดึงจริงๆยังไม่ยอมอยู่ดีก็คือก็ยังจะสร้างรั้วล้ำเลยเขตหมุดก็คือพยายามจะล้ำที่เยมีอยู่แบบนี้ค่ะตรงนี้เยหวังมีความผิดไหมคะ
5: คือจริงๆแล้วมันอาจจะเข้าข่ายบุกรุกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็คงต้องบอกเขาแต่ว่าเนื่องจากมีการทำหนังสือกันไว้นะครับว่าตรงนี้ต้องดูเรื่องหนังสือว่ามันมีข้อความว่ายังไงนะครับอนุญาตให้มาปักรั้วหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ต้องมาดูอีกที
4: อันนี้มีหนังสือเลยหนังสือขออนุญาตเป็นการเหมือน

0: ปักรั้วเฉยๆ
1: ถ้าเป็นการปักรั้วไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการแสดงว่าตัวนี้เป็นของเขาหรือว่าปักรั้วเพื่อใช้พื้นที่อะไรเงี้ยอันนี้อีกเรื่องละนะครับ
0: ค่ะก็คือหมายถึงว่ารั้วนี้ต่อให้เยหวังทำรั้วล้ำเข้าไปในที่ของเยมีมากแค่ไหนเยหวังก็จะไม่มีสิทธิ์ในที่ตรงที่ล้ำหรอคะ
1: ไม่มีครับเราจะต้อง เราต้องโต้แย้งว่าที่เราให้คุณเอาไปปักเนี่ยคือว่าอาจจะไปใช้ที่อะไรต่างๆแต่ว่าแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันการให้เข้าไปอยู่ในเกิน

0: ะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเยหวังเนี่ยพอดูแล้วเยหวังไม่ค่อยพอใจในเรื่องต้นไม้มากๆวันดีคืนดีไปตัดต้นไม้ของเยมีเข้าเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าบังแสงแดดเนี่ยแหละตรงนี้เยหวังจะต้องรับโทษอะไรยังไงบ้าง
1: อาจจะเยหวังอาจจะเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องของโทษอาญาด้วยแต่เนื่องจากว่าในคดีที่เป็นทำให้เสียทรัพย์เนี่ยอาจจะยอมความได้นะครับตรงนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับ
0: โทษรุนแรงไหมคะ
1: ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าลักษณะนี้พูดคุยกันจะดีที่สุดนะครับ
0: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ได้มีที่ดินแล้วมีปัญหาที่อย่างนี้แต่ที่ในส่วนของบ้านจัดสรร
1: อ
0: ันนี้ไซก็พบบ่อยตัวบ้านไซเองก็เป็นก็คือบ้านจัดสรรถึงแม้จะเป็นบ้านเดียวแต่จะใช้รั้วบ้านที่เป็นแผ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ใช้เป็นแผ่นปูนแผ่นอิฐบล็อกแผ่นเดียวกันตรงนี้ถ้าจะต่อเติมรั้วเพิ่มอะค่ะพี่วิรัต
1: ครับ
0: คือจะทำรั้วกันขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องแบ่งอาณาเขตยังไงคะเราต้องดำเนินการยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายคะ
1: คือถ้ารั้วมันคือรั้วเดียวกันถูกไหม
0: ค่ะ
1: คือรั้วเดียวกันก็คือต่างคนก็คือเราจะต้องไปล้ำเกินกว่านั้นก็คงไม่ได้นะครับก็คงต้องทำอยู่ในภายในอาณาเขตของเรานี่แหละนะครับ
0: ค่ะแล้วตัวรั้วเราสามารถก่อสร้างบนตัวรั้วที่ทางโครงการสร้างมาให้ได้เลยไหมคะหรือว่าเราต้องทำรั้วอีกอันนึงใน
1: ก็สามารถทำคือทำรั้วเข้ามาเพราะตรงนี้เขาจะอยู่ตรงกึ่งกลาง
0: พอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าถ้าจะแบ่งเป็นแบบได้รั้วไปคนละครึ่งตรงนี้สามารถแบ่งได้ไหมคะ
1: ก็ในเบื้องต้นเราจะไปเสียเงินเพิ่มทำไมเมื่อมันแบ่งกันไม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะต้องทำอย่างนั้นก็ต้องมาลังวัดกันอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ทำไปแล้ว
1: ครับ
0: อย่างเพื่อนบ้านใส่อย่างเงี้ยอยู่ดีๆอ้าวมาก่อรั้วโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราเลยในที่ที่เป็นตรงกลาง
1: อาจจะเลยเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับเราจะเสียพื้นที่ไป
0: แต่เขาต้องขออนุญาตเราไหมในเมื่อขอบเขตที่ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเป็นกำแพงที่ใช้ร่วมกัน
1: ก็อาจจะต้องพูดคุยกันนะครับทีนี้พวกบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะมีนิติบุคคลนะครับเขาจะดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็คือต้องมีการพูดคุยกันก่อน
1: ใช่
0: ไหมคะก่อนที่จะทำอะไรเพราะว่าคือสามารถฟ้องร้องเพื่อนบ้านได้ไหมถ้าเกิดกรณี
1: ถ้ามันลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราต้องฟ้องร้องได้นะครับ
0: ค่ะกลับไปที่ที่ดินของยายมีต่อนึกถึงต้นไม้พูดถึงการลุกล้ำแล้วต้นไม้อ่ะบางประเภทคือมีดอกผลถ้ากิ่งไม้พาดเข้าไปในที่ของยายหวังแล้วยายหวังเก็บผลผลิตจากผลไม้พวกนั้นไปขายอย่างนี้มีความผิดไหมคะถือว่าลักทรัพย์หรืออะไรหรือเปล่าม
1: ีความผิดแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการลักทรัพย
0: ์ค่ะก็คือ
1: ทรัพย์นี่เป็นของทางยายมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอ
0: ัน
1: นี้เป็นการเหมือนก็ไปเด็ดของเขามาอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แม้กระทั่งกิ่งเลยเข้าไปในที่หรอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ของเรานะคุณผู้ชมก็อย่าไปยุ่งอย่าไปแตะเลยดีกว่านะคะบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เรามีความผิดถึงขั้นคดีอาญานะคะเป็นการลักทรัพย์อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะต้องระวังให้ดีด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหรือมีที่ดินติดกันก็ควรจะพูดคุยกันให้ดีๆนะคะไกล่เกลี่ยกันให้ดีๆมีปัญหาอะไรอย่าให้ถึงขั้นของกฎหมายเลยดีกว่านะคะเรื่องราวของที่ดินนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เลยค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็ยังติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในรายการเราย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือพี่ตูนค่ะต้องขอขอบคุณพี่ตูนเป็นอย่างสูงค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยา

พติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้ได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ที่หลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

ถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนําให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคําแนะนํากับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คําแนะนําอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอคุณธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อ

ไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะครับปวดหัวแบบเปรี้ยงๆแล้วมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้เสียนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะ ดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับ

0: เรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
1: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
0: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
1: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้เท่าไหร่สูบไว้เท่าไหร่บ้ามาเป็นคนพม่าหมดเลย
0: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
1: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อ
0: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
1: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
1: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านจะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นภาษาพม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแกจ่อ
0: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปบนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล่อ
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
0: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
1: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
5: นี่ขนกี่รถอะคะ
6: ก็3คัน
0: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
1: ผมว่ามันผูกพันเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื้อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
1: ไอ้บันนี่มาดี

0: ดิเป็นไง
1: ขายดีไหม
0: ดี
1: เพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู่
2: บ้านนี้บ่อย
3: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
2: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
3: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
4: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลานของ หลวง
5: ตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
4: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
5: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
4: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทำดีจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
6: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
0: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาลิกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้คุรุนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื
6: ้นในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
0: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
1: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
6: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
7: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
6: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
8: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเหมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
6: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
9: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
10: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
11: มีนะเป็นก้อนด้วย
12: ดูค่ะดู
6: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
13: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซี่ยมกินบะเซี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีถ้ากินบะเซี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีผ่าแดง
14: กินบะเซี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
13: ชื่อพลอย
6: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเซี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเซี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นชื่อนั่นเองล่ะครับ
10: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกนี
6: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
10: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเขาก็เขียนอันนี้มีรา

0: ขายแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้เอาแล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเหลือบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
1: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
2: ยายสวัสดีครับพี่
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: โอ้โหสวัสดีแม่เฟนสวัสดีครับอันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
3: ่เชื้อสายไทยใหญ
2: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟนอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
1: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
4: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
5: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอคะ
4: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
6: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่ครับคนไทยนี่ดี
1: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
2: พี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
7: ดูดกันอันนี้เนปาล
2: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันน่ะพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
1: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
8: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
9: อายุของที่เราเก็บไว้ค่ะ
10: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอ่ะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
8: ทาง
10: เราคือสะสม
11: นี่คือการดูแลรักษา
8: ใช่
10: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
8: เก็บในตู้เซฟ
10: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวย
9: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
8: ่2-3 เดือนก็มาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
12: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลาย10 ปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
13: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
12: พม่าเลยค่ะอันนี้ของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
9: ยกไม่ได้
13: ม
9: ู
13: ลค่ามันยังไงคะ
12: ถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสัก1,000,000เนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
13: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
12: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ40-40 เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย

0: ็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
1: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
2: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
3: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
4: มาจากที่ไหนคะ
5: บุกเร็ก
3: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
5: มอลแมงนี่
3: อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเซียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาเมาว่ามามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
5: มาเซีย
3: มาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนเลยอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับเกือบทุกบ้านเลยครับ
4: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
5: ไว้ที่นี่ครับไปสิ่งที่อยากวางหลักฐานว่าจะฆ่าสาว
3: เขามีคนมาจ้างแกะ
5: นี่อยู่พม่าอยู่คันดีทำผักมันห้าวันโอวัน
2: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
6: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
2: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
7: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
8: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
7: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาต้องใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
2: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
7: อ
2: ัน
7: นี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
6: ไฟมันแรงไปนิดนึง
7: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดี
2: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
7: ก็เอาของเราจะเผาหน้าขนมนี้กันระหว่างเผาให้เป็นหอมแล้วให้มันดูสวย
4: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
7: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางบางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมงมั้งเซงเพอันนี้ฮาละวาค่ะ
6: หนึ่งนุ่มอร่อยหวานมัน
9: เดี๋ยวก็ต้องมาสอนอะไรเงี้ย
6: โอ้ยไปคัดไปยังนะนี่เราทำฮาละวาเซงเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
2: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้ม

0: แกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
1: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูแล้วตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานหวานพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
2: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
1: อันนี้จะตักให้ลุงยูนค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
0: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
3: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
4: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมาเจ้าวามีเสวามีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอลุงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
3: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
0: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีตัดนะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มคนแบบนี้ครับ
5: เชิญดูอร่อยนะคะ
3: มาทำอะไรกันอยู่
6: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
3: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
6: ขนมเส้นจ้า
3: อาหารเช้า
6: อาหารเช้าค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: อยู่กันกี่คนคะแม่
6: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
8: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย35แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งนึง
7: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
8: มีบัตรเซฟตี้ครับ
9: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งนึงก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
0: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
10: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่ง

พักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล

0: ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้การประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้เราไหมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนั่นทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: ที่เราไปกันมาหลาย

0: ายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หุ่น
0: เ
1: ชิดหุ่นเช
0: ิดตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
3: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอดแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำเป็นอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: คืออะ
1: ไ
0: รคะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วเจอกับสิ่งที่ของไทยมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มเนา
0: ะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล
3: ้
0: วนะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถ
0: ู
3: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: 4หุ้นนะคร
0: ับ 4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกก็จะใหญ่กว่านี
3: ้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
0: เหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
3: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลย
1: แต่ว่า
3: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
4: มันก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
3: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องไปจ้าง
1: เดี๋ยว
0: ไปไหนอ่ะ
1: ขึ้นเครื่องคุณมองบน
3: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
3: ครับ
0: อันนี้
3: เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
0: คือไง
3: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้น
0: ครับ
3: อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
3: จะเป
0: ็
3: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิด

0: รูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
1: เล็กเส้นอ่ะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม
0: ่
1: บ
0: ิ
1: ดไม่บิดข้าง
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี่
0: เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถึงเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลยด
1: ัง
0: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: ก็จะต่าง
2: ก็จะต่าง
0: สตูเตียน
1: เตี้ยหน่อย
0: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช
2: ่ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยก่อนครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: ร้อยคือโครงสร้าง
1: ใช่
0: แล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะคร
1: ับ แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกียวนี้
1: ตับเกียวครับตับเกียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช
2: ่ครับมันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช
2: ่
0: าง
2: บ
0: ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: ใช่
0: มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม
1: ้อัด
0: ครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้ไม่อัด10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปดูต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2ประมาณ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: อ่ะโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ต้องเป็นหนักข้างล่าง

0: ลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มาดูหนักแน่นด้วยซึ่งเนี่ยเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอตัวประกบในพ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวเนี้ยจะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้น
0: แน่นแน่นเลย
2: ค่ะ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบอกไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บๆ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกปุ่มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: น
0: ะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยค่ะพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ไม่ต้องรอครับผม
2: ได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบไป
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: หยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงอย่างนี้

0: ไอ้จีบมันต้องเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นเลยจีละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียร์แล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: มันก็จะขูด
0: เ
2: ลยใช่ข
0: ู
2: ดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได
0: ้ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไอ้

0: ่อพี
1: ่ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี้แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันจะมันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผ มแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอ้ตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับเนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได้น
0: ะติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ่องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือเจาะแบบทะลุ
1: ใช่ครับผม
0: เอ๊ะทำไมอ๋อมันเจาะกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นเจาะกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้เจาะกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้เจาะธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเจาะกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นเจาะกระแทกเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดเจาะไม้ธรรมดากระบอกจอกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก
1: ็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
2: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน
2: อ
0: ันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ใช่
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเผ็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: เราดูเป็นเผ็ดๆนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะถ่ายก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
1: โอเคแล้วก็แทกอีกที
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวเราเท่าไหร่เนี่ย
1: ัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูทมันคือมูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะครับวันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: อมรินทีวี
5: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77 คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ดังตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี
0: ้ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง

0: อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทําให้โรคไม่หายนะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลย
0: น
1: ะอันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ้อยวันน
0: ี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละอค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
3: ไปค่ะ
1: แล้วเอายามาแล้วไม่ทานเคยไหมคร
3: ับ ก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
1: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายเลย
1: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็มีบ้าง
3: มีบ้างค
1: ่
3: ะ
1: คนเห็นไหมคนคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มี
3: นะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
5: เป็นไงบ้างอะพัทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอะ
6: ก็มึนหัวมากๆอะนะแล้วแน่นหน้าอกด้วยโอ้ย
5: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
6: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอะ
5: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโอ้ยพัทยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัทถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบนี้ใครมาแล้วนะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลย
7: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
5: นั่งก่อน
8: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัดแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
5: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
7: อ
5: ้
7: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล่ะ
6: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
8: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
5: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
7: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัดก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
5: ได้สิเพราะหมออ่ะเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
8: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
7: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัดไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
5: ลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัดหน่อยเร็วหน่อย
8: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
5: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนก็ได้ไป
0: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงใน

0: แพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่กต้องรับผิดชอบขไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะแป้นอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
2: ค่ะ
1: ต้องไหมครับ
2: ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่า
1: ข้อก่อข้อก่อต้องนะฮะ
2: ต้องรับผิดชอบค่ะ
1: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
2: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
1: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
3: ์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
1: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
3: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
1: คร
3: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
1: ใช่ไหมพี่นะเราไปดูเอง
3: ใช่ครับ
1: ทางนี้บอกว่าร
4: ับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
2: ไม่เปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยนเลยครับอะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับท่านจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมครับคุณหมอ
5: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะสมมติว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กินสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านเขาเขียนอยู่แล้วว่าวันละหนึ่งครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารกินทุกหลังครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินหนึ่งครั้งนะมันแค่เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆมันแค่ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้เพราะงั้นก็กินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะถ้ากินยาปุ๊บไปกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อท้องว่ามันจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
1: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็คือ
5: หล
1: ัง
5: นี่ก็หลังได้เลย
1: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
5: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
1: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
5: ่
1: ไหม
5: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
1: นะครับ
5: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
1: คร
5: ับ แต่มันจะกัดลบกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะจะน้อยลงเขาก็จะนำให้กินหลังอาหาร
1: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
5: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปุ๊บกินข้าวเลยเพื่อมาก่อนอาหารแต่จริงวันนี้มันพร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
1: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมฮะว่าจะโทรกลับไปหรือว่าซองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
5: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยควรกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
1: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่รับประทาน
5: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจเลยต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี
1: ้
5: ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่า
1: ดุก็ยอมนะฮะดุก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
5: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดที่ปัญหา
1: ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้คุณพัชรพงษ์ตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
6: กาแฟจ้า
7: เอ้ากาแฟเลย
6: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
7: แหมไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันน่ะมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
6: นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเก็บของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
8: และนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
6: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ
8: เมื่อวานเนี้ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
6: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
7: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
8: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
6: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบอ่ะจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟังใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื้อ
7: ฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
8: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบ
6: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้างยังเลยอ่ะจ้ะก็ยุ่งอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
7: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
8: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
6: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
1: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับและแย่งกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงษ์ครับได้ไหมครับ
3: ก็
1: สามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
3: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
3: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
1: นะครับนั้นไม่สามารถเรียกได้
3: ใช่
1: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
2: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ได้ไม่ได้
5: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาและทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆ
5: เราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนกระทั่งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยจนทั้งตาตาบอดแล้วนะแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให้ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
1: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปว่าเอ๊ะมันเห็นผื่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
5: ไม่เข้าใจคือ
1: ตรงนี้
5: ตอนนี้ต้องคือว่าบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกก็จะกินต่อไปได้มีอาการเนี่ยงั้นเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพิ่มเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่า ถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
1: ต้องสังเกตตัวเอง
5: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
1: ครับขอบคุณท่านหมอครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราเราก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรครับ
0: โอ้ยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ล่ะค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
1: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดทางไหนทางแบ่งทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายๆ
9: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะอาจารย
10: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
9: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวเห็นข่าววัยรุ่นไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
10: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
9: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่ง
10: อย่างนั้นเชียว
9: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
10: ์
9: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
10: ์
9: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย์
10: คืออย่างนี้อาจารย
9: ์
10: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
9: ค่ะ
10: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปะระเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
9: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
10: ก่อความเดือดร้อนรำคาญเอะอะมะเทิง
9: ค่ะ
10: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
9: ์
10: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นแว้นก่อความเดือดร้อนรำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเหนาะเหนาะดีไหม
9: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์
10: นั่นเถอะอาจารย
9: ์
10: ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮ
9: ะ
10: ไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
9: ้
10: นะนี่คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
9: ค่ะ
10: กรณีเรื่องนี
9: ้ค่ะ
10: อายุ14ปี
9: ค่ะ
10: ไปกระทำความผิดอาจารย
9: ์ค่ะ
10: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมีอะไรจนเกินไป
9: ค่ะ
10: อาจารย์เห็นไหม
9: ค่ะ
10: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
9: อ๋อค่ะ
10: มีคนเจ็บไหมไม่มี
9: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
10: คนตายไหม
9: น่าจะไม่มีค่ะ
10: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได
9: ้ประมาท
10: แต่เผอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
9: ใช่ค่ะ
10: ดังนั้นเนี่ย

0: ็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือในที่สุดก็เกิดมีบาดจงบาดเจ็บอะไรขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
1: ายุ14ค่ะอาจารย
0: ์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
1: ่
0: ต้องรับผิดชอบเต็มๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได้คร
1: ับ ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางอาญาทางแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
3: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางนึงนะคะ
2: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
4: ับ
2: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบ

ับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้อง

กฎหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3.การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประ

0: ภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5.ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา

58สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้1กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่คู่พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ

ฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่า

0: ผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับ และเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญของการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระ

0: ตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวีซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
1: การต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
0: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
2: ถ้าอยากทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเทคสตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
1: ิ่
0: มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับ

0: ที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
1: ้
0: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
1: ่
0: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยแล้วทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานเซตเอดูเคชันเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทางเทคสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
1: อ
0: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี้หาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
1: ้
0: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่
1: อ
0: นแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆ อะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ๊ยมันเวิร์คก็ขยายมากขึ้นนั่นในจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็น scale ขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอเวิร์คอันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะเป็นร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่
1: อ
0: นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให
1: ้
0: ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่า startup จริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างเซตเอดูเคชันเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
0: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาท ทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเน
1: ี่
0: ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น angel investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะอีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น angel investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเป็นที
1: ่
0: มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำกอสเซอรี่นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
1: มาได้ทุกวันเลย
0: เว็บเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย
0: ์ขอบคุณครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันธ์เล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันธ์คะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัท

0: ธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ย MAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
1: ค่ะ นั่นคือที่มา ของการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่า เป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
0: ก็เรียนอย่างว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI จะมีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowdfunding นะอันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
1: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
0: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
1: new นี่เลย
0: ครับ
1: มันย่อมาจากอะไรคะ
0: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
1: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
0: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
1: ่
0: MAI ก็ใหม่นะครับ
1: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
0: เปิดให้
1: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
0: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี
1: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขา อยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปเคลม

0: นะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะ list ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation คูปองนะครับ start up voucher อะไรเราพยายามที่จะ list ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นincubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ Angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามีสตาร์ทอัพที่เข้ามารีจิสเตอร์แล้วเนี่ย500กว่าสตาร์ทอัพนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสตาร์ทอัพได้นะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี product มี service อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์คเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่ง screenshotนะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ crowdfunding นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี
1: ้
0: แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น National Web Portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.z.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.z.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มนะครับในขั้นต่อไปแล้วคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี
1: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: มีอีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยคือเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป
1: ์
0: นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมัชชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.นะ NIA นะครับสสค.ไทยเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายนแต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
1: โดยนี้ได้นัดหมาย แต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ทีนี้จำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมาก ล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสม

0: ควรเลยใช่ไหมคะพี่อภันคะ
1: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเลยจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้นะครับ
0: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได้

0: สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศเขาบอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
1: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: 2 อาทิตย์เองเหรอวะฮัลโหลอุ๋ม
1: ว่าไงมีไรรีบพูดกูไม่ค่อยว่างใช่ไหมเก็บของอยู
0: ่มึงจำได้ปะวะที่มึงวาดสตอรี่บอร์ดนมส่งอะ
1: ทำไม
0: ผ่านแล้วนะเว้ย
1: อ๋อดีๆไลฟ์ไฟล์รู้ยังอะ
0: อ๋อเดี๋ยวกูโทรหามัน
1: พวกมึงมาเจอที่บ้านกูดิวันนี้4 โมงบอกไอ้ไฟล์ด้วย
0: แค่นี้โอเคเจอกัน
2: เอางี้นะเว้ยเขาโอนตังค์มาให้เรารวมแล้ว10,000ใช่ปะเราไม่ต้องใช้เว้ยเพราะว่าที่กูวาดไปอ่ะมันง่ายนักแสดงคนเดียวกล้องตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วเรารอให้เขาโอนมาให้เราครบเมื่อไหร่เพื่อเราแบ่งกันโอเคปะ
3: โอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องกล้องอ่ะมึงไปยืมไปบังที่อยู่หลังมออ่ะนักแสดงมึงก็ให้ชาดามาเล่นให้ฟรีๆเลยเดี๋ยวกูโทรไปคุยไว
0: ้งั้นก็ได้นะงั้นมึงโทรบอกไอ้บังเลยนะตอนนี้เลยเดี๋ยวกูเสร็จจากนี้กูไปเลยพรุ่งนี้10 โมงเจอกันที่หอศิลป์นะถ่ายวันเดียวก็เสร็จมั้งแล้วก็ตัดวันหนึ่งแล้ว2 วันเสร็จเดี๋ยวกูส่งเลย
2: โอเค
0: แล้วเคาะเงินใหม่อย่างเดียวโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกัน10 โมง
2: เ
0: ลยกูไปเลย
2: กลับไปดีนะมึง